ถ้าเรียนรู้แล้วว่าดีก็ต้องศึกษาต่อไปว่าจะให้ดีกว่านี้จะต้องทำอย่างไรนี่คือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยตนเองนะครับหรือบางทีอาจจะต้อง learn to do right by wrong ลองผิดลองถูกกันบ้างนะฮะไม่มีใครว่าครับคนเราทำผิดสามารถทำใหม่ได้อย่าทำผิดแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นคนฉลาดเรียนรู้นะส่วนการเรียนรู้วิธีที่ฉลาดที่สุดวิธีที่3ทำให้เราเป็นคนรอบรู้กับเขาได้เหมือนกันนะซึ่งตอนที่แล้วก็ได้กล่าวไว้แล้วนะครับนั่นก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านบุคคลอื่นๆนะฮะภาษาฝรั่งใช้คำว่า modeling ครับนะวิธีไซโคโชในการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขพฤติกรรมขยะที่บกพร่องด้วยการกระทำผ่านจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยทฤษฎีไซโคโชของปริญญาซึ่งผมทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายตามองค์กรของหน่วยงานของรัฐของเอกชนนะแล้วก็หน่วยงานทั่วๆไปนะครับที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าขององค์กรเนี่ยนะครับต้องการขัดเกลาจิตสำนึกอะไรต่างๆก็ใช้ทฤษฎีไซโคโชตัวนี้ก็หนึ่งในช่องทางการเรียนรู้ที่จะเป็นครูสอนให้กับพวกเขาได้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกก็คือนะโมเดลลิ่งก็คือดูประสบการณ์จริงของคนอื่นเขาว่าเขาทำแล้วประพฤติแล้วดีไม่ดีอย่างไรถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติตามมั่งเราจะเลือกปฏิบัติอย่างไรแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้การทำให้ตัวเองเป็นคนมีความรอบรู้ในอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่าหยุดยั้งการเรียนรู้คำว่าไม่หยุดยั้งการเรียนรู้หมายความว่าเราจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตายแหละครับนะความรู้ในโลกนี้มีมากมายความรู้ในจักรวาลนี้มีมหาศาลครับความรู้มีตั้งแต่ที่มันอยู่ในตัวเราเองคือในจิตใจเราความรู้ที่อยู่ในกายเราและความรู้ที่อยู่รอบๆตัวเราที่อยู่ใกล้ตัวนะครับและไกลตัวออกไปจนสุดสายตานะแล้วก็ที่หูไม่ได้ยินเสียงที่ตามองไม่เห็นที่จิตนึกไม่ถึงก็เอาจิตไปไม่ถึงนะครับเพราะมันไกลเหลือเกินนะฮะเขาเรียกว่าสุดขอบของจักรวาลเลยทีเดียวนะครับยังมีให้เราเรียนรู้มากมายมนุษย์เราแต่ละคนก็เลยได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์กันหลายภพหลายชาติเนี่ยนะครับถ้ายังนิพพานไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าต้องเกิดมาแล้วจะต้องเรียนรู้เรื่องโลกเรื่องจักรวาลกันให้จบแจ้งนะครับนะถ้าไม่งั้นแล้วก็เสียทีที่จิตวิญญาณของแต่ละคนได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับมันทุกคนจึงต้องรู้หน้าที่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยทุกคนต้องเรียนรู้ครับถ้าไม่เรียนรู้ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์มันความรอบรู้ตรงเนี้ยครับก็เป็นสิ่งสำคัญทีนี้มาถึงควายตัวที่2คือความสามารถความสามารถคือควายตัวที่2ที่จะเติมเต็มหรือเพิ่มเสริมความมีคุณค่าในตัวเองของมนุษย์อย่างเราๆท่านๆได้อย่างสบายๆแต่กี้เนี่ยครับความรอบรู้ที่เราเรียนรู้ผมพูดถึงเรื่องทางโลกหมดเลยนะครับแต่ว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินะความรอบรู้ที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องรู้ก็คือจะต้องหาคำตอบให้ได้ในมิติของจิตวิญญาณด้วยนะครับว่าตัวเราเองนั้นเป็นใครคำว่าตัวเราเองก็คือตัวตนแก่นแท้ที่เรียกว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีเนี่ยนะฮะมาเกิดกันทำไมเราจะต้องรู้จักถามตัวเราเองด้วยแล้วหาคำตอบให้ได้ครับถ้าเราไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเราเองเนี่ยเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเรามาจากไหนไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์โลกนี้ทำไมและสุดท้ายก็คือไม่รู้ว่าหน้าที่ของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรอย่างนี้แย่แน่ๆนะครับแย่แน่ๆเราเป็นมนุษย์คือเป็นคน2มิติมันเราต้องเรียนรู้ทั้ง2ด้านดังองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนมนุษย์เราทั้งหลายไว้ว่าให้ปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาคือเดินทางสายกลางอย่าเรียนรู้แต่ทางโลกอย่างเดียวนะเรียนรู้ที่จะมีความรู้เยอะๆความรู้มากๆเพื่อจะทำรวยนะแล้วก็ช่วยให้ตัวเองมีความสุขมีความสำเร็จมีอำนาจวาสนาอะไรแบบนี้อยู่ด้านเดียวมันไม่พอนะฮะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะเราเป็นคน2มิตินะมันบางคนตั้งแต่เกิดมาจนตายก็ทำหน้าที่ทางกายภาพคือทางโลกอย่างเดียวแต่ละทิ้งหน้าที่ทางจิตวิญญาณไปโอกาสที่ต้องย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่หรือเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลละโลกเนี่ยนะครับก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไม่รู้จบสิ้นเป็นเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้ว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์กันทำไมต้องมีหน้าที่จะทำอะไรก็เลยเป็นมนุษย์กันไม่เป็นนะไว้รายการเทพทิพย์มงคลธรรมในโอกาสต่อๆไปก็จะมาคุยให้พวกเราฟังว่าเราจะเป็นมนุษย์ให้เป็นเนี่ยนะฮะเราจะต้องเรียนรู้ให้เป็นผู้รอบรู้เราจะต้องทำยังไงแต่ตอนนี้วันนี้เรามากล่าวถึงเรื่องของควายตัวที่2กันก่อนนั่นคือความสามารถคำว่าความสามารถในที่นี้หมายถึง
การที่ท่านฉลาดที่จะนำเอาความรู้หรือความรอบรู้ทั้งหลายที่ท่านเรียนรู้ได้มาไม่ว่าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองคิดเอาเองหรือดูแบบอย่างหรือเรียนแบบอย่างจากผู้อื่นนะครับไม่ใช่เรียนแบบนะครับเรียนแบบอย่างจากผู้อื่นมาแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตของตนเองแล้วก็ยังแบ่งปันให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเขาได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนก็คือคุณค่าของท่านอยู่ตรงที่ว่าเมื่อท่านเป็นผู้รอบรู้แล้วท่านสามารถเอาความรอบรู้ที่ท่านเรียนรู้มานั้นนะครับเอามาเอื้อประโยชน์เอามาสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและเพื่อนมนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะหรือในสังคมมนุษย์แห่งโลกเสรีของเราเองเนี่ยนะครับท่านเอามาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดถ้าเอามาได้มากแสดงว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถสูงควายตัวนี้ก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นในทางโลกนะครับถ้าท่านเป็นผู้มีความรู้ว่าท่านเนี่ยถ้าทำความดีงามแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเขามีความสุขและตัวท่านเองก็จะมีความสุขด้วยความดีงามตรงนั้นอย่างเช่นคิดดีพูดดีทำดีแบบเนี้ยนะครับถ้าท่านมีความรอบรู้อย่างนี้เนี่ยว่าจะทำดีจะคิดดีจะพูดดีเนี่ยหมายถึงต้องทำอะไรต้องปฏิบัติอย่างไรพอท่านรู้แล้วท่านก็สามารถเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นจริงๆเลยไม่ใช่แค่รู้แล้วก็จำไว้ในสมองหรือกองอยู่ในตำราเนี่ยเอามาปฏิบัติเช่นพูดเพราะๆกับเพื่อนๆคิดดีกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่ท่านคบหาสมาคมด้วยทำดีต่อเขาอย่างเนี้ยแล้วท่านก็จะได้รับผลกรรมที่ดีตอบแทนกลับมาจากการทำดีคิดดีและพูดดีต่อเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถเรียนและเอามาปฏิบัติได้หรือแม้ทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณครับท่านได้เรียนรู้ว่าอ๋อแท้แล้วจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์โดยเดินทางข้ามมิติของกาลเวลาและข้ามมิติมาจากแดนสุญญตาเพื่อมาสู่รูปธรรมมนุษย์แล้วก็ถือพันธสัญญามา6ข้อนะเพื่อที่จะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนทำร้ายเข็นฆ่ากันเองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือทุกคนจะต้องเดินทางกลับบ้านนำพาจิตวิญญาณตนเองกลับบ้านกลับคืนสู่แดนสุญญตาซึ่งสภาวะนี้เรียกว่านิพพานนั่นแหละครับนะนี่คือ3ข้อใน6ข้อนะถ้าท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดลึกซึ้งไปกว่านี้ก็คงต้องไปหาอ่านเอาเองในคัมภีร์จิตจักรวาล นะครับที่ผมได้บันทึกเอาไว้แล้วตั้งแต่ซีรีส์1ถึงซีรีส์ที่21นะครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้ไปหาอ่านเพิ่มเติมเสริมความรู้กันเอานะครับแต่ว่าในความสามารถที่เราอยากจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือว่าถ้าท่านรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกท่านก็จะต้องเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องใช้กายสังขารของท่านในการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ท่านจะต้องศึกษาหาความรู้ให้ได้ว่าอ้าวแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเป็นยังไงจึงเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกใช่ไหมล่ะครับเราก็ต้องศึกษาหาคำตอบให้ได้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถประพฤติได้อย่างถูกต้องถูกไหมครับนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ครับพอรู้ว่าอ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกหมายความว่าเราเกิดมาเรามีหน้าที่ที่จะต้องรักผู้อื่นรักทุกสรรพสิ่งก้อนหินเม็ดดินเม็ดทรายแม้แต่เพียงเม็ดเดียวเราก็จะต้องรักให้ได้เพื่อนเราบางคนเขาทำตนกับเราไม่น่ารักเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยเขาเพื่อที่จะรักเขาให้ได้นั่นคือหน้าที่ของเราครับเราจะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเขาไม่ได้เลยนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้จิตมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกคือเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วเราก็จะต้องไม่ทำลายโลกก็คือไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าฟันกันเนี่ยไม่อคติกันไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกันไม่รังเกียจกันไม่แบ่งแยกกันแล้วก็มีความรักมีความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันนี่ก็คือการที่พวกเราแต่ละคนได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกแล้วครับเพราะถ้าเราจะพูดให้ลึกไปกว่านี้มันจะเป็นความรู้ในด้านอภิปรัชญาครับท่านผู้ฟังครับภาษาฝรั่งเรียกว่าเมตาฟิสิกส์นะซึ่งความรู้เหล่านี้ก็หาอ่านได้ในหนังสือจิตจักรวาลซีรีส์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะพูดให้ฟังชัดๆก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาจะต้องรักให้ได้และให้เป็นครับนี่คือการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกแล้วครับเพราะตอนที่เรารักตอนที่เราให้จิตของเรานั้นมันจะสั่นสะเทือนและผลิตสร้างพลังงานจิตขึ้นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกนะครับ
และไอ้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ย2ตาเปล่าของมนุษย์เรามองไม่เห็นหรอกครับเราจะสามารถเหวี่ยงออกมาแล้วแบ่งให้แก่จิตวิญญาณของกันและกันและมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วนะครับ 1% ของพลังไฟฟ้าแม่เหล็กที่จิตเราสร้างขึ้นในขณะนั้นที่เป็นพลังแห่งความรักก็จะถูกแบ่งปันให้กับโลกเพื่อจะช่วยทำให้โลกใบนี้ครับมีแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกโดยมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นบวกเหมือนคลื่นจิตมนุษย์ในขณะนั้นที่กระทำต่อกันไม่มีผิดเลยครับแล้วก็จะก่อให้เกิดมายาในทางกายภาพมากมายเช่นการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกด้วยความเร็วคงที่24ชั่วโมงต่อรอบเนี่ยการมีออกซิเจนซึมขึ้นมาใต้พื้นโลกนะให้เราได้หายใจการมีสนามแม่เหล็กโลกเหวี่ยงออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วห่อหุ้มปกคลุมดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไว้ทำให้ร่างกายของเราสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นะไม่ใช่มีแค่ปัจจัย4คือน้ำอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอย่างเดียวนะเรายังมีปัจจัยสำคัญก็คือสนามแม่เหล็กโลกด้วยถ้ามนุษย์เราเพียงแค่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกน้อยลงมนุษย์เราก็จะเพี้ยนทันทีครับอายุของเราก็จะสั้นลงทันทีและเราก็จะโง่มากขึ้นครับแต่ถ้าเราจะฉลาดขึ้นแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นนะหน้าตาสวยงามหล่อเหลามากขึ้นนั่นหมายความว่าอำนาจแม่เหล็กโลกจะต้องมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กเป็นบวกสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ยกตัวอย่างในเชิงอภิปรัชญาว่าเราคงจะคุยกันผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้ให้หมดให้ชัดเจนฟังแล้วเข้าใจไม่สับสนนี่คงจะยากท่านคงต้องไปเปิดอ่านในคัมภีร์จิตจักรวาลซึ่งอาจารย์ปริญญาตันสกุลได้บันทึกเอาไว้ให้ท่านได้อ่านในจิตจักรวาลซีรีส์นะครับนะมุ่นโทรศัพท์ไปที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลก็ได้นะครับ025123176สอบถามว่าอยู่ในเล่มไหนหรือแวะไปตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศก็ได้นะค่อยๆหยิบค่อยๆเปิดอ่านดูแล้วท่านจะเจอความรู้เหล่านี้ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านอภิปรัชญาอธิบายกันเป็นวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพอเรารู้ว่าเราเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเราหรือจิตสำนึกของเราเนี่ยนะครับให้เป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งไม่ว่าเขาจะทำชั่วต่อตัวเราเราต้องรักเขาให้ได้ยิ่งเขาทำชั่วกับเรามากและเราสามารถรักเขาได้นั่นแสดงว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นอารมณ์รู้สึกทางด้านบวกค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับพอสั่นสะเทือนแรงมากโอกาสจะผลิตสร้างไฟฟ้าแม่เหล็กมอบให้กับโลกและให้กับเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามมันก็สูงตามไปด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าท่านรู้ว่าอ๋อการทำอย่างนี้มันการเป็นการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกนะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้นี่ซึ่งศาสดาทุกพระองค์ก็สอนมนุษย์เราให้รักกันให้ได้ให้กันไปให้เป็นทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยหรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ว่าศาสดาพระองค์ใดก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าความจริงที่จริงแท้ก็อยู่ตรงเนี้ยทุกคนเกิดมาโดยจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดนั้นต้องทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพราะท่านรู้ว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักให้ได้ต้องให้เป็นถึงแม้คนไม่น่ารักเราก็ต้องรักมันให้ได้ถึงแม้เขาเป็นคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยเราก็ต้องให้อภัยเขาให้จงได้อย่างนี้เรียกว่ารักแท้นะครับเป็นรักที่บริสุทธิ์มากเราทำสำเร็จได้เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีซึ่งเป็นพันธสัญญาข้อแรกใน6ข้อที่จิตวิญญาณของเราได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้แหละครับมันถ้าเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเราถือว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับเราคือผู้มีความสามารถในการที่จะฉลาดนำเอาความรู้ที่เราได้รู้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้หรือถ้าเราได้เรียนรู้ว่าถ้าเรามันทำดีคิดดีพูดดีชำระจิตสำนึกชำระจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะสามารถหลุดพ้นคือนิพพานได้มันถ้าท่านมีปณิธานว่าจะนิพพานท่านก็ประพฤติดีประพฤติชอบไปในแต่ละวันไม่หวั่นในยามตื่นตั้งแต่เวลาไหนจนกระทั่งยามหลับนอนนะครับจิตของท่านบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนสิ่งที่จะเป็นทุกข์หรือไม่แปดเปื้อนสิ่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นอย่างนี้ครับจิตของท่านก็จะผ่องแผ้วแล้วก็ไม่มีอารมณ์โลภโกรธหลงทั้งหลายที่เป็นขยะทางอารมณ์ที่จะสั่นไหวไปในคลื่นจิตที่ต่ำในทางต่ำในทางเป็นลบเนี่ยท่านก็มีโอกาสจะนิพพานได้เมื่อท่านรอบรู้อย่างนี้ท่านก็ต้องมีความสามารถที่จะเอาความรู้มาปฏิบัติครับอย่างเช่นฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเนี่ยเรามีธรรมะระดับโลกิยะธรรมให้ท่านฟังเยอะนะด้านโลกุตระธรรมค่อนข้างน้อยเพราะเราต้องค่อยๆไต่บันไดกันเนี่ยเพราะท่านฟังแล้วอย่าฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีฟังแล้วสบายใจสบายอารมณ์จดจำแล้วลองนำไปปฏิบัติดูปฏิบัติให้รู้จริงไปทำจริงให้เห็นแจ้ง
คือเข้าใจและต้องเข้าถึงมันด้วยนั่นแหละครับคือหลักแห่งการเป็นผู้ประพฤติธรรมที่แท้จริงและท่านก็จะพบความสันติสุขหรือมีความสุขสงบมากกว่าฟังธรรมะที่อาจารย์ปริญญากล่าวให้ท่านฟังอยู่เป็นประจำเป็นตอนๆอย่างต่อเนื่องมากกว่าหลายเท่าครับเพราะท่านได้ปฏิบัติจริงและได้เห็นมันอย่างแท้จริงด้วยตัวท่านเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในตอนที่แล้วเราได้ขยายความในความหมายของคุณค่าในตัวตนของมนุษย์เราแต่ละคนว่าประกอบด้วยควายเจ็ดตัวและความน่ารักซึ่งประกอบด้วยหนูสามตัวโดยที่มนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีควายเจ็ดตัวและหนูสามตัวอยู่ในตัวตนของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคำว่าคนเนี่ยเขียนด้วยคอควายกับนอหนูเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมนุษย์จะถูกเรียกว่าคนกับเขาคนหนึ่งได้จะต้องมีควายกับหนูเนี่ยอยู่คู่กันตลอดนะครับเนี่ยแล้วเราก็ได้กล่าวถึงควายผ่านไปแล้วสองตัวด้วยกันควายตัวแรกที่มนุษย์เราแต่ละคนจะต้องเรียนรู้ที่จะสั่งสมมันไว้นั่นคือความรอบรู้ยิ่งมีความรอบรู้มากก็จะยิ่งเป็นคนที่มีคุณค่ามากและวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความรอบรู้นั้นก็คือ1ต้องสนใจใฝ่รู้2ต้องฉลาดเรียนรู้และ3จะต้องไม่หยุดยั้งการเรียนรู้ไม่ขี้เกียจเรียนรู้และไม่หลงตัวเองด้วยการหยุดการเรียนรู้เพราะคิดว่าตัวเองรู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นส่วนควายตัวที่2เป็นเรื่องของเมื่อตอนที่แล้วที่เรากล่าวถึงนะครับคือความสามารถตรงความสามารถตรงนี้หมายถึงเมื่อเรามีความรอบรู้หรือมีความรู้สิ่งใดก็ตามอันเกิดจากการเรียนรู้มาไม่ว่าเรียนรู้มาจากการนึกเอาคิดเองหรือเรียนรู้มาจากการฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติหรือเรียนรู้มาจากการเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติเขาประพฤตินะฮะแล้วก็เก็บงำจำมาเป็นความรู้สำหรับตนเองทีนี้เราจะเรียกว่าเป็นความสามารถหรือเป็นคนมีความสามารถได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาความรู้ที่เรียนรู้มาเหล่านั้นนะครับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองได้การเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มากก็น่าจะทำให้ตัวเรามีความเก่งกล้าสามารถมากนั่นก็คือเวลาเราเจอปัญหาเฉพาะหน้าใดๆก็ตามให้เราต้องขบคิดให้เราต้องแก้ไขถ้าเรามีความรอบรู้อยู่เราจะต้องมีความสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีถึงแม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์จริงมาก่อนก็ตามแค่เห็นคนอื่นเขาประพฤติเห็นคนอื่นเขาทำเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติเราถ้าเราเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาความรู้จากประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเป็นประสบการณ์โดยอ้อมผ่านการกระทำของคนอื่นนะครับเอามาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของเราตรงนั้นได้ก็เรียกว่าทำเพราะเราเคยเห็นคนอื่นเขาทำแล้วก็จำแบบอย่างมานั่นเองนะอย่างนี้ไม่มีใครว่าครับเพราะทุกคนนั้นนะไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งในโลกนี้ตั้งแต่เกิดจนตายโดยใช้ประสบการณ์จริงของตัวเองไปได้ทั้งหมดทุกเรื่องราวหรอกครับมันต้องดูเอาแล้วก็จำแบบเอาจากคนอื่นเขาบ้างแล้วว่างั้นนะใช่ไหมครับทีนี้ท่านในมองในมุมอีกมุมหนึ่งในเรื่องของการเป็นผู้มีความสามารถนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้มานะนอกจากมาใช้ในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์แล้วเรายังจะต้องสามารถสอนคนอื่นนะครับให้เขาได้รอบรู้เหมือนอย่างที่เรารู้ได้อีกต่างหากด้วยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงถ้าจะกล่าวกันง่ายๆก็แปลว่าถ้าเราสามารถสอนตัวเราเองให้เอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นะมากเท่าไหร่เราก็จะต้องมีความสามารถที่จะนำเอาความรู้นั้นมาถ่ายทอดคือทำตนเป็นครูหรือเป็นผู้สอนคนอื่นให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้รอบรู้ในเรื่องนั้นสิ่งนั้นเหมือนอย่างที่เรารู้ให้จงได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้จึงจะจัดได้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้มีความสามารถท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงนี้ครับเริ่มเห็นความแตกต่างละในมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเนี่ยความรอบรู้บางคนความรู้ท่วมหัวนะครับไปเอาตัวไม่รอดแปลว่าอะไรครับแปลว่ารู้มากเนี่ยรู้มากจริงๆครับรู้ไปทุกเรื่องแต่ไม่มีปัญญาที่จะนำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของตัวเองได้เลยทีเข้าได้เข้าเข็มแล้วเนี่ยความรู้เข้าหม้อแกงหมดเลยครับไม่สามารถที่จะหยิบฉวยนำเอามาใช้ประโยชน์เลยได้เลยนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมที่ต้องการจะสร้างความสงบสุขหรือความมีสันติสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนี่ยเราเองจะต้องเจอวิบากกรรมนั่นก็คือเจอปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องคิดขบ
ให้ต้องแก้ไขอยู่วันยังค่ำหรือบางทีก็จะมีคนที่เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับผู้ที่เป็นญาติมิตรเราเกี่ยวข้องกันกับตัวเราเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาแล้วก็หันหน้ามาปรึกษาเราเนี่ยถ้าเรามีความรอบรู้แต่ไม่มีปัญญาจะแก้ไขที่จะแนะนำให้เขาสามารถค้นพบวิธีทางแก้ไขที่ถูกต้องเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาหรือชะตากรรมตรงนั้นไปได้อย่างราบรื่นแล้วเราก็เราจะเรียกว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถเห็นทีจะไม่ได้นั่นคือควาย2ตัวที่เรากล่าวถึงไว้ในตอนที่แล้วนะครับทีนี้มารายการเทพทิพย์มงคลธรรมในวันนี้ยังมีควายตัวที่3เป็นลำดับถัดมาที่เราจะกล่าวถึงเพราะเรากราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปแล้วว่าเรามีควายที่จะต้องคุยกันถึง7ตัวด้วยกันนะครับควายตัวแรกคือความรอบรู้ควายตัวที่2คือความสามารถมาถึงควายตัวที่3คือความชำนาญครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับถ้าหากว่าท่านจะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งและสามารถจะประสบความสำเร็จในการทำงานประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเนี่ยมีความรอบรู้มีความสามารถแต่ยังขาดความชำนาญอยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จใดๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านได้อย่างมั่นใจนะครับและก็อาจจะช่วยเหลือคนอื่นให้เขาประสบความสำเร็จจากความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่ได้ไม่ได้สักกี่มากน้อยนะครับและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็นอกจากจะไม่สามารถสร้างสันติสุขคือความปราบลืมใจให้กับตัวเองได้แล้วก็ยังไม่สามารถจะแบ่งปันความมีปิติสุขให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากความลำบากในชีวิตแล้วพึ่งเราไม่ได้นะครับคือเราช่วยเหลือเขาไม่ได้เขาก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะช่วยให้ตัวเองมีความสุขและช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดประโยชน์สุขด้วยท่านจะต้องมีควายตัวที่3ครับคือต้องมีความชำนาญทีนี้เราถามว่าแล้วความชำนาญตัวนี้มันมาจากไหนครับความชำนาญตัวนี้มันมาจากการที่ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับนำเอาความรู้ที่ตัวเองเรียนรู้มาทั้งหมดนะครับเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันบ่อยๆกันทีๆกันให้มากๆอะไรแบบนี้ครับพอเราเอามาใช้ได้เขาเรียกว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถแต่ถ้าเราเอามาใช้กันเป็นประจำเอามาใช้กันบ่อยๆมันก็ไม่ต่างกับเป็นการฝึกฝนตนเองให้เชี่ยวชาญให้ช่ำชองนั่นเองพอเราทำบ่อยเข้าความเชี่ยวชาญหรือความช่ำชองที่ผมเรียกกันสั้นๆว่าความชำนาญเนี่ยมันก็จะบังเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเราจะสร้างความชำนาญให้กับตัวเราเองได้อย่างไรในการที่จะนำเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ก็คือการที่จะเอาความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่คำแนะนำก็มีอยู่ว่าประการที่หนึ่งครับท่านจะต้องนำเอาความรู้ที่ท่านเรียนรู้มาเอามาใช้ประโยชน์มันบ่อยๆครับไม่ใช่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามครับคือเก็บไว้สนิทเลยเนี่ยแล้วก็ไม่เคยคิดจะเอาออกมาใช้เลยอย่างนี้ครับความชำนาญมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ท่านต้องการจะเป็นนักพูดท่านไปเรียนรู้วิธีการพูดมาแล้วไปฝึกพูดมามีความสามารถในการที่จะพูดกับเขาได้ครับแต่วันหนึ่งนั่งเงียบไม่พูดไม่จากับผู้ใดนานๆจะพูดทีหรือขึ้นเวทีครั้งหนึ่งก็จะพูดสักครั้งหนึ่งซึ่งชีวิตประจำวันของท่านไม่ใช่เป็นผู้ทำมาหากินกับการพูดไม่ได้ขึ้นเวทีเพื่อการพูดต่อหน้าสาธารณชนอะไรกันบ่อยๆเนี่ยถามว่าต่อให้ท่านเรียนรู้มาจากสถาบันการพูดต่อให้ท่านฝึกฝนการพูดมาแต่ฝึกฝนแล้วพอกลับมาอยู่บ้านในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงไม่มีเวทีให้พูดนะครับคนใกล้ตัวนะท่านก็ไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรกับเขาเงียบเพราะเป็นคนไม่ชอบพูดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับถามว่าเรียนมาแล้วมีประโยชน์ไหมครับมันก็ไม่มีประโยชน์และพอบทจะให้พูดจริงๆเข้านะเขาเรียกว่าเป็นสิงปืนฝืดนะคือพูดไม่ออกนะคิดอย่างนึงปากก็จะไปอย่างนึงก็คือคิดไวนะแต่ปากไปไม่ทันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันไม่สัมพันธ์กันมันการจะเป็นนักพูดที่ดีก็เป็นไม่ได้เพราะขาดทักษะหรือความชำนาญนี่เองมันก็ถ้าพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็ชำนาญเองนะครับนะในการพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าหรือในการคีย์เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตามนะครับต่อให้เราเรียนรู้มาอย่างไรก็ตามนะฝึกฝนตนเองอย่างไรก็ตามถ้าฝึกฝนแล้วไม่ได้ใช้สู้คนที่ฝึกฝนด้วยแล้วก็หมั่นใช้หมั่นพิมพ์หมั่นกดคีย์นะอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยความชำนาญมันก็เกิดขึ้นต่อไปต่อให้หลับตาก็สามารถสัมผัสได้อย่างสบายๆว่านิ้วไหนจะไปกดลงคีย์ไหนแป้นไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
อย่างนี้เขาเรียกว่าแนะนำเอาความรู้นะความสามารถมาใช้บ่อยๆครับอย่างที่สองก็คือต้องฝึกฝนตนเองนะครับนำความรู้มาใช้บ่อยๆกับการฝึกฝนตนเองจะแตกต่างกันตรงที่ว่านำความรู้มาใช้บ่อยๆก็คือเมื่อมีโอกาสให้ได้ใช้ส่วนการฝึกฝนตนเองนั้นก็คือการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมานะครับแล้วเราก็ฝึกฝนตนเองนะหรือตั้งใจที่จะทำมันว่าอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็ประการที่สามถ้าต้องการให้เกิดความชำนาญก็คือให้ค้นหาพรสวรรค์ของตัวท่านเองให้พบครับนะตะกี้นี้การฝึกฝนตนเองเนี่ยเป็นการสร้างพรแสวงให้กับตัวเองนะฮะแต่ทีนี้บางครั้งบางสิ่งเนี่ยมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะมีพรที่แสวงไว้ในภพชาติอดีตนะครับซึ่งจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยในภพชาติปัจจุบันก็เลยกลายมาเป็นพรสวรรค์ในภพชาตินี้คือเก่งได้ดีทำได้ดีโดยที่ไม่ต้องฝึกฝนเลยในชาตินี้นะเขาเรียกว่าพรสวรรค์มันคนเราแต่ละคนเนี่ยจะมีพรสวรรค์ติดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้นครับคนละอย่างสองอย่างสามอย่างอะไรแบบเนี้ยมันเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือต้องค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองให้พบว่าจิตวิญญาณของเราในภพชาติอดีตนั้นได้สร้างพรแสวงอะไรไว้เป็นคุณสมบัติทางจิตวิญญาณเราไว้บ้างนะครับเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็จะได้นำเอามาใช้ต่อยอดว่างั้นนะครับโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะวิธีการง่ายๆที่จะค้นหาพรสวรรค์ของตัวเองให้พบก็คือให้พยายามทำทุกสิ่งที่มีโอกาสให้ตัวเองได้ทำนะฮะทำในทุกสิ่งทำในทุกเรื่องครับไม่ต้องเลือกทำครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็จะสามารถค้นพบได้ว่าสิ่งใดบ้างคือสิ่งที่เราชำนาญนะครับเราจะค้นพบมันได้เองนี่คือเรื่องของความชำนาญซึ่งเป็นควายตัวที่3ต่อไปก็เป็นควายตัวที่4ที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีคุณค่ามากหรือคุณค่าน้อยของมนุษย์เราแต่ละคนเรามีควายตัวอ้วน3ตัวที่เราสามารถเลี้ยงดูมันอย่างดีตั้งแต่เล็กจนโตได้แล้วนะครับมาถึงควายตัวที่4ตัวนี้เราก็ต้องเลี้ยงดูมันเหมือนกันควายตัวนี้ชื่อว่าความกล้าหาญครับมนุษย์เราทุกคนเกิดมาต้องมีความกล้าหาญความกล้าหาญตรงนี้มันหมายถึงความเป็นคนที่มีความกล้าคิดริเริ่มครับกล้าที่จะคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดนะเมื่อเราได้คิดในสิ่งใหม่ๆแล้วเมื่อคิดได้อย่างรอบคอบแล้วเราก็ต้องกล้าที่จะลงมือทำท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับน่าเสียดายไหมครับถ้าวันๆหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนฉลาดคิดและกล้าที่จะคิดริเริ่มสิ่งแปลกๆใหม่ๆนะไม่เกรงกลัวใครจะหัวเราะย่อเอาว่าเพี้ยนบ้างอะไรบ้างนะฮะคิดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดกันเนี่ยนะฮะเหมือนสมัยก่อนจะมีเครื่องบินเนี่ยก็มีมนุษย์สองคนพี่น้องคู่หนึ่งใช่ไหมเขาคิดว่าเออมนุษย์นินทาน่าจะบินได้นะ ก็พยายามจะหาทางบินให้ได้เหมือนนกนะครับนะหลายคนก็หาว่าแกเพี้ยนนะครับแต่ในที่สุดเพราะแรงบันดาลใจของสองพี่น้องเนี่ยนะครับตระกูลไรท์นะครับคิดเครื่องรอนขึ้นอะไรมาทุกวันนี้ก็มีเครื่องบินสามารถบินได้มีเครื่องบินออกมาตั้งหลายลักษณะเหลือเกินถามว่าถ้าไม่มีความกล้าที่จะคิดริเริ่มนะครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะลงมือทำเนี่ยสิ่งใหม่ๆที่เราได้ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้และมีวิวัฒนาการใหม่ๆไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักมันก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล้าคิดที่เริ่มแล้วก็ต้องกล้าลงมือทำและถ้าทำแล้วมันเกิดความผิดพลาดเกิดการบกพร่องขึ้นมาเราก็ต้องกล้าที่จะมีสำนึกที่จะรับผิดชอบคือกล้าทำก็กล้าที่จะรับผิดชอบไม่ใช่กล้าคิดที่เริ่มเนี่ยกล้าทำแต่ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบเมื่อกล้าคิดริเริ่มนะกล้าทำแต่ไม่กล้ารับผิดชอบก็จะกลายเป็นมนุษย์เราที่ขาดความกล้าหาญไปนะครับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ไม่เกิดขึ้นเช่นบางคนนะคิดครับแต่ไม่กล้าทำที่ไม่กล้าทำเป็นเพราะเขาบอกว่าฉันไม่กล้ารับผิดชอบหรอกถ้าทำแล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วทำไงฉันก็เลยเก็บมันไว้เพียงแค่คิดเอาแค่ฝันเอาอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับมันเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะต้องสั่นสะเทือนตัวเราเองให้เกิดการแสดงออกหรือเกิดการกระทำไปตามจิตของเราที่นึกเอาคิดเอาถ้าเรามั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามยิ่งแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อคิดอยู่ข้างในและถอดความหมายแปลความหมายมันออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกเรารวมเรียกมันว่าเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกในความหมายของวิทยาศาสตร์พฤติกรรมตามทฤษฎีของปริญญานะครับว่ากันอย่างนั้นเพราะตรงนี้ครับถามว่าแล้วเราจะเป็นคนมีความกล้าหาญที่จะกล้าคิดที่เริ่มกล้าลงมือทำหรือกล้ารับผิดชอบได้อย่างไรผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าอันนี้ก็ต้องเกิดจากสองสิ่งครับสิ่งแรกก็คือเราจะต้องเชื่อมั่นในความคิดของเราซะก่อนว่า
สิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำนั้นหรือสิ่งที่เราคิดว่าเราจะพูดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามนะเมื่อเราคิดแล้วเราทำแล้วมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบในทางลบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะมันก็จะทำให้เรามีความกล้าที่จะลงมือทำมากขึ้นและกล้าที่จะรับผิดชอบถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาเพราะเราคิดว่าเราคิดดีแล้วเราตรึกตรองดีแล้วนี่คือความกล้าหาญที่สร้างได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือกำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักทุกท่านครับนอกจากนั้นวิธีการที่จะฝึกความกล้าหาญให้กับตัวท่านเองก็คือว่าพยายามที่จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยตัวท่านเองให้ได้บ่อยๆครับนะอย่าวานคนอื่นทำแทนคิดแทนอยู่เรื่อยนะหรือทำอะไรไม่ได้ก็พยายามไหว้วานให้คนอื่นช่วยเหลืออยู่เป็นประจำอย่างนี้ครับมันจะไม่ทำให้ท่านมีความกล้าหาญในการที่จะริเริ่มจะคิดในการริเริ่มที่จะทำหรือไม่ค่อยกล้าจะรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เคยชินนะครับแล้วก็เราก็ไม่กล้าคือกลัวกล้าด้วยเพราะว่าเราไม่มีรางวัลแห่งความสำเร็จคอยเป็นพลังเกื้อกูลหนุนหลังให้เราในการที่จะคิดสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ๆเหมือนอย่างใครอื่นก็ได้มันครับถ้าท่านมีลูกมีหลานก็ฝึกลูกหลานของท่านเอาไว้นะครับให้เขาสามารถทำอะไรด้วยตัวเขาเองให้ได้บ้างเด็กๆนี่ครับเวลาเรียนรู้ที่จะเดินจะลุกนั่งตั้งไข่เนี่ยเขาจะใช้วิธีลุกขึ้นยืนแล้วก็เซเซเซนิดนึงแล้วก็ก้นกระแทกพื้นจำเบาพวะลงไปนะครับแล้วเขาก็จะไม่ร้องครับนะไม่ร้องเพราะว่าล้มตรงนี้แล้วเดี๋ยวลุกขึ้นใหม่พอล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกหลายๆทีเข้าเจ้าเด็กน้อยคนนั้นก็จะไม่กลัวที่จะล้มอีกต่อไปครับนะฮะนะก้าวเดิน2ก้าวแล้วก็หล่นแผลนะแล้วก็ลุกขึ้นเดินใหม่นะเพราะหนักก้นนะครับว่าอย่างนั้นนะครับนะถ้าเขามีความเชื่อมั่นตัวเองว่าต่อไปเขาต้องเดินได้2ก้าว3ก้าว4ก้าวแล้วหล่นแผลอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะมีพัฒนาการของเขาไปไม่ใช่พ่อแม่พอเห็นลูกทำท่าตั้งไก่แล้วหล่นแผลรีบคว้าลูกขึ้นมาอุ้มเลยนะแล้วก็รีบปลอบลูกใหญ่กลัวลูกจะร้องหรือว่าเดิน2ก้าว3ก้าวหล่นแผลพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะท้อหรือลูกอะไรจะไม่ทราบก็เลยรีบจับมาอุ้มหรือไม่งั้นก็พยายามจะมาจูงประคองให้เดินนะมันก็จะหัดเดินตั้งไข่หรืออะไรต่างๆได้ช้ากว่าธรรมชาติของเด็กที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าเขาลุกขึ้นนั่งได้เขาลุกขึ้นยืนได้ตั้งไข่ได้นะครับแล้วก็ก้าวเดินได้เด็กที่ฝึกฝนตนเองให้พัฒนาตนเองไปลักษณะอย่างนี้เขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วครับในการที่จะหยัดยืนด้วยตัวเขาเองหยัดยืนด้วยลำแข้งตัวเขาเองตรงนี้มันก็คือความกล้าหาญที่เกิดขึ้นในจิตใจของเจ้าเด็กน้อยนั่นนะครับเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็เช่นกันครับหัดทำอะไรด้วยตัวเองบ้างนะอย่ากลัวความผิดพลาดถ้าเรามั่นใจว่าเราคิดดีแล้วตรึกตรองดีแล้วพลาดเป็นพลาดนะเราจะได้จดจำไว้เป็นบทเรียนเพื่อครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ผิดพลาดอีกอย่างไรล่ะครับท่านผู้ฟังไม่มีใครหรอกครับที่สามารถทำอะไรแล้วถูกต้องไปเสียทั้งหมดไม่มีการผิดพลาดบ้างเลยนะมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือควายตัวที่4ก็คือความกล้าหาญนะครับควายตัวนี้ต้องอ้วนท้วนหน่อยนะครับเพราะว่ามนุษย์เราที่เจริญก้าวหน้านำพาชีวิตตนเองไปสู่ผลสำฤทธิ์หรือผลสำเร็จในทุกสิ่งที่ตัวเองทำขาดความกล้าหาญไม่ได้ครับมีแต่ความรอบรู้ความสามารถและความชำนาญแต่ไม่กล้าหาญที่จะริเริ่มไม่กล้าหาญที่จะลงมือทำไม่กล้าหาญที่จะรับผิดชอบมันก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมดุลอย่างแท้จริงนะครับต่อมาเป็นควายตัวที่5ควายตัวที่5ตัวนี้ก็คือความร่วมมือครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นเรื่องสำคัญครับก็คือมีคำกล่าวคำหนึ่งว่ามนุษย์เราทุกคนนะครับโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเนี่ยเราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ครับถ้าจะไปสวรรค์หรือไปแดนนิพพานเนี่ยเราจะต้องช่วยกันนะครับพาพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับไปสู่นิพพานด้วยนั่นหมายความว่าถ้าตัวเรามีความสุขเราจะต้องแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้ความสุขในจิตใจของมนุษย์เราหรือในจิตญาณรูปในดวงจิตธรรมญาณรูปธรรมใดก็ตามมันเป็นความสุขก็เหมือนกับได้สู่สวงสวรรค์นั่นเองถ้าจิตใจร้อนรุ่มกลุ้มใจเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าหมองจิตใจนั้นก็เหมือนร้อนรุ่มนะครับก็คืออยู่บนกองทุกข์ก็อยู่บนกองทุกข์ที่ร้อนรุ่มก็เหมือนอยู่กับกองไฟการอยู่เหมือนอยู่บนกองไฟก็เปรียบเสมือนอยู่ในนรกโลกันอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขากล่าวว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็เป็นสิ่งที่ไม่แปลกเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการแสวงหาความมีสันติสุขในจิตใจของตนเองและแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย
ให้เขามีความสงบสุขในจิตใจเหมือนเราด้วยเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนะครับมีความรู้มีความสามารถและก็มีความชำนาญบวกกับความกล้าหาญด้วยแต่ท่านผู้ฟังเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยการเอาตัวรอดคนเดียวครับนะใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญนั้นโดยใช้ความกล้าหาญนะครับประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความสุขเพื่อยังประโยชน์สุขแห่งตนแต่เพียงลำพังแต่ว่าพอเห็นคนอื่นเขาเกิดทุกข์มีอุปสรรคนานามีอุปสรรคใดๆไม่ยอมหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลใครไม่ยอมหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าใจดำหรือแรงน้ำใจนะครับความร่วมมือไม่มีให้กับเขาเลยอย่างเนี้ยเราเองถามจริงๆว่าใจเราจะเป็นสุขได้จริงหรือครับเมื่อเห็นเขายังมีความทุกข์อยู่ขณะที่เราช่วยเหลือเขาได้แต่เราทำเป็นวางเฉยเฉยเมยไม่ช่วยเหลือเขาไปอย่างนี้ครับเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวต้องการสร้างความเกลียวกลมในหมู่พวกเราซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายการให้ความร่วมมือแก่กันและกันนะเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดครับร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นร่วมมือกันในการสร้างประโยชน์และสร้างสุขให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเราด้วยกันนั่นคือเรื่องที่

ดับของอุเบกขาตรงเนี้ยครับถ้าสามารถสั่นสะเทือนและหยิบยื่นสิ่งดีๆเหล่านี้ให้แก่กันและกันความมีสันติสุขมันก็เกิดขึ้นถ้าผมเป็นมนุษย์อยู่ถ้าจะเรียกว่าเป็นผู้ให้ความร่วมมือแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นก็คือผมจะต้องพร้อมจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้ด้วยไม่ใช่สร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและพวกพ้องแต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่ทำตนเป็นอุปสรรคในการขัดขวางประโยชน์สุขของผู้อื่นและต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อนี่ก็คือ3ลักษณะเด่นๆของคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือแก่ผู้อื่นในการยังประโยชน์สุขร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นร่วมกันวันนี้เราขอจบลงที่ควายตัวที่5ส่วนควายตัวที่6นั้นเราไว้ต่อกันในวันต่อไปแล้วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับในตอนที่แล้วของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนั้นเราได้กล่าวถึงเรื่องคุณค่าและความน่ารักในการเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนนะครับเราเชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าคุณค่าและความน่ารักในตนเองของมนุษย์

เราแต่ละคนนั้นทุกคนล้วนมีด้วยกันทั้งสิ้นโดยให้เราสังเกตจากคำว่าคนเนี่ยเราจะใช้คอควายผสมกันกับนอนหนูเนี่ยอ่านว่าคนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวคอควายนั้นเราก็ได้พูดถึงคำว่าคุณค่าส่วนนอนหนูนั้นเราก็ได้บอกว่ามันคือความน่ารักมนุษย์เราแต่ละคนจึงต้องประกอบด้วยคุณค่าและความน่ารักอยู่ด้วยกันทุกคนคุณค่าเกิดจากควาย7ตัวด้วยกันและความน่ารักคือนอหนูนั้นก็เกิดจากหนู3ตัวด้วยกันแล้วเราก็ได้คุยสืบเนื่องติดต่อกันมา2สัมตอนโดยขยายความว่าคอควายทั้ง7ตัวซึ่งมีอยู่ในตนเองของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นมีอะไรบ้างโดยที่ได้กล่าวถึงไปแล้วก็คือควายทั้งหมด5ตัวด้วยกันควายตัวแรกที่เรากล่าวถึงก็คือความรอบรู้โดยการที่ท่านทั้งหลายจะเลี้ยงควายตัวนี้ซึ่งอยู่ในตัวเองของท่านนะครับให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์ให้สมศักดิ์ศรีของผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมหรือเป็นผู้ใฝ่ธรรมะกับเขาด้วยคนหนึ่งที่จะสร้างความสุขในด้านโลกียธรรมให้กับตนเองและแบ่งปันความมีสันติสุขนั้นให้เกิดขึ้นในสังคมของผู้คนที่ดำรงตนเองอยู่ในสังคมเดียวกันครอบครัวเดียวกันทีมงานเดียวกันหรือบริษัทเดียวกันประเทศชาติเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะต้องปฏิบัติตนอยู่3ประการก็คือ1ต้องเป็นคนสนใจใฝ่รู้คือเรียนรู้มันเป็นทุกเรื่องนะครับไม่เลือกเรียนรู้เฉพาะที่อยากรู้ประการที่2ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนฉลาดเรียนรู้นะเรียนรู้อะไรให้เร็วนะครับแล้วก็เรียนรู้โดยการรู้จักนึกรู้จักคิดด้วยตนเองมั่งเรียนรู้จากการเอาตัวเองเข้าไปฝึกฝนเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นแจ้งบ้างแล้วก็เรียนรู้จากการดูผู้อื่นเขาประพฤติหรือปฏิบัติแล้วก็หยิบฉวยเอาตรงนั้นมาเป็นความรู้สำหรับตนเองนะครับประการที่3คือจะต้องไม่หยุดยั้งการเรียนรู้นั่นคือเรื่องของควายตัวแรกว่ามันจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้เนี่ยนะครับมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องประพฤติตนหรือปฏิบัติตนกันอย่างนั้นแล้วก็จะต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูควายตัวเนี้ยตั้งแต่เริ่มจำความได้จนกว่าจะตายนะในภพภูมินี้หรือในภพชาตินี้นั่นเองครับทีนี้มาถึงควายตัวที่2ในตอนที่ผ่านมาที่เรากล่าวไว้ว่าคือความสามารถนั้นเราจะทำให้ตัวเราเป็นคนที่มีความสามารถได้อย่างง่ายดายเพียงแค่จะต้องนำเอาสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาทั้งหลายนะครับเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือเอามาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้จงได้และนอกจากนั้นไม่ใช่เอามาใช้ประโยชน์เพื่อความสำเร็จในงานหรือในการดำเนินชีวิตอย่างเดียวต้องเอามันมาสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยความรู้ใดก็ตามที่ได้มาแล้วเอามาใช้โดยมีเป้าหมายคือสร้างทุกข์ให้กับตัวเองอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับทีนี้นอกจากเอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาใช้สร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองได้แล้วเราก็จะต้องรู้จักนำเอาประโยชน์สุขตรงนั้นไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นเขาได้ด้วยจากความรู้ที่เรามีหรือจากความรอบรู้ในหลายๆด้านนะครับนี่คือการที่จะทำให้ควายตัวที่สองในตัวเราเองนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์และแข็งแรงขึ้นส่วนควายตัวที่สามนั้นในตอนที่ผ่านมาเราเรียกควายตัวนี้ว่าความชำนาญท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าเราเป็นคนรอบรู้แล้วนำเอาความรู้ที่ตัวเองรู้รอบนั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและผู้อื่นได้เอามาใช้บ่อยๆเข้าความชำนิชำนาญมันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือสิ่งแรกที่เราจะกล่าวถึงนั่นคือนำความรู้นั้นมาใช้บ่อยๆนั่นเองเนี่ย
ทีนี้ความชำนาญมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่เรานำความรู้นั้นมาใช้บ่อยๆอย่างเดียวบางครั้งเป็นความรู้ใหม่แต่ว่าเราเรียนรู้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะรู้อย่างเดียวแต่เรียนรู้เพื่อที่จะปฏิบัติไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นในชั่วโมงของการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะมีบางสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้และควรจะฝึกฝนตนเองในการประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นเรื่องนั้นไปด้วยในเวลาเดียวกันเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเองเกิดความชำนาญขึ้นมาได้เช่นท่านเรียนพิมพ์ดีดอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ไม่ใช่รู้ว่าเอกนะฟอหกดอเอกอาสวอยู่บรรทัดไหนแป้นไหนคีย์ไหนต้องเคาะอย่างไรดูจากรูปท่องทฤษฎีเอานะเข้าใจหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนในการปฏิบัติไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยอย่างนี้จะเกิดความชำนาญไม่ได้อย่างดีก็แค่รู้มากเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นั่นคือการฝึกฝนตนเองอย่างนี้เขาเรียกว่าการสร้างความชำนาญให้กับตัวท่านเองโดยอาศัยพรแสวงเอานะครับแล้วก็อย่างที่สามความชำนาญจะเกิดได้ก็จากการที่เราจะต้องค้นหาพรสวรรค์ในตัวเราเองให้พบมนุษย์เราทุกคนโดยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันในทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความชำนาญเฉพาะทางเฉพาะตัวกันคนละสองสามอย่างซึ่งเป็นความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนในภพภูมิอดีตหรือภพชาติอดีตนั่นแหละครับพอเป็นพรแสวงในภพชาตินี้นะฮะเราฝึกฝนดนตรีเราฝึกฝนเรื่องการพูดเราฝึกฝนเรื่องการแสดงหรือฝึกฝนเรื่องการคิดคำนวณอะไรแบบนี้นะครับเอาไว้ในชาตินี้จนเก่งกล้าสามารถจนเชี่ยวชาญว่างั้นเถอะรหัสของการจำได้หมายรู้ของจิตวิญญาณของเราที่เป็นความถนัดหรือเป็นความชำนาญอันเกิดจากการสร้างพรแสวงให้กับตัวเองในภพชาติเนี่ยครับเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณนำพาตนเองไปสู่การเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปในอนาคตชาติข้างหน้าจิตวิญญาณก็จะถือเอารหัสต่างๆที่เรียกว่าเป็นรหัสบุพกรรมแม่เหล็กนั่นก็คือเป็นรหัสกรรมต่างๆที่ตัวเองได้สั่งสมเอาไว้ในสภาวะจิตวิญญาณของตัวเองนั้นถือติดตัวไปในภพชาติหน้าด้วยแล้วก็พรแสวงในชาตินี้ก็เลยกลายเป็นพรสวรรค์ในชาติหน้าไปนั่นแสดงว่าเก่งได้โดยไม่ต้องฝึกฝนเลยในชาติหน้านะแต่ทีนี้หลายคนเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเนื่องจากว่าต้องผ่านการเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติความชำนาญทางจิตวิญญาณที่ถือติดตัวไปไหนมาไหนในแต่ละภพชาติมันก็ยังคงอยู่เมื่อมันยังคงอยู่เนี่ยพอเกิดไปภพชาติหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถจะนำเอาพรสวรรค์ของตัวเองคือเข้าถึงมันไม่ได้ไม่สามารถเอามาใช้ได้ก็จะถูกเก็บงำเอาไว้ในจิตวิญญาณพอเกิดพบชาติต่อไปก็ยังเหลวไหลนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงพรสวรรค์ของตัวเองได้อีกคราวนี้มันซ่อนเร้นแฝงอยู่ลึกเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับพรสวรรค์ตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะถ้าหากว่าท่านชำนิชำนาญในด้านดีๆเนี่ยนะครับแล้วเราค้นหามันให้พบแล้วก็มีหน้าที่ต่อยอดมันให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นเอาพรสวรรค์มาสร้างสรรค์ความชำนาญให้มากขึ้นสูงขึ้นในภพชาตินี้มันก็จะมีประโยชน์ซึ่งมันจะสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองและกับผู้อื่นได้นั่นก็คือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะสามารถสร้างความสำเร็จใดๆให้กับชีวิตตนเองคนใกล้ตัวครอบครัวเราหรือให้กับสังคมมนุษยชาติด้วยกันเองนะได้โดยอาศัยความเก่งกล้าสามารถที่เกิดจากพรสวรรค์ที่เป็นพรแสวงในภพชาติที่ผ่านๆมาแล้วเราก็ฝึกฝนมันเอาไว้นั่นเองตรงนี้คือความสำคัญนะมาถึงควายตัวที่4คือความกล้าหาญความกล้าหาญของมนุษย์เรานั้นหมายถึงความกล้าคิดริเริ่มความเป็นคนกล้าทำและก็ความเป็นคนกล้ารับผิดชอบความกล้าทั้ง3ประการนี้จะเกิดได้มาจาก2ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1ก็คือมาจากการเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองกำลังปฏิบัติอยู่หรือกำลังจะปฏิบัติก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วอย่างแน่นอนทีนี้คำว่าเหมาะสมถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ย
แล้วเนี่ยมีคำว่าอย่างแน่นอนต่อท้ายนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราพิจารณาไตร่ตรองให้ถ่องแท้นะดูตื้นลึกหนาบางให้แยบยลหน่อยนะดูทางหนีทีไล่ให้ดีๆว่างั้นเถอะนะเมื่อเรารอบคอบแล้วก็แยบยลในการคิดในการพิจารณาหรือในการใคร่ครวญดีแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองความเชื่อมั่นในคำพูดของตนเองความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจที่จะกระทำสิ่งนั้นๆตามความคิดความเชื่อของตัวเองมันก็จะเกิดขึ้นนั้นการกล้าที่จะริเริ่มการกล้าที่จะลงมือทำและก็การกล้าที่จะรับผิดชอบในผลสำเร็จใดๆหรือความล้มเหลวใดๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นผลลัพธ์ในบ้านปลายทำให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญไปในที่สุดนี่คือความเป็นคนที่มีคุณค่าในตนเองซึ่งเกิดจากควาย4ตัวเข้าไปแล้วครับมาถึงควายตัวที่5ซึ่งเป็นตัวสุดท้ายในตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงไว้ควายตัวที่5ตัวนี้มันชื่อว่าความร่วมมือความร่วมมือในที่นี้หมายถึงการที่ตัวเราเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีควาย4ตัวอ้วนๆครับมีความรอบรู้มีความสามารถมีความชำนาญและมีความกล้าหาญอยู่เต็มตัวครับอย่างนี้แม้น่าจะประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์แล้วนะแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ครับยังแสดงให้เห็นว่ายังเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงไม่ได้ถ้าขาดซึ่งความร่วมมือมีคำกล่าวซึ่งผมได้กล่าวเอาไว้ในตอนที่ผ่านมาว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้นั่นแปลว่าเราเกิดมาแล้วเราจะสร้างประโยชน์สุขให้กับตัวเองหรือพวกตัวอย่างเดียวนี่คงจะไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเราจะเห็นคนอื่นเขานั่งหรือยืนอย่างเป็นทุกข์ได้อย่างไรขณะที่เราคิดว่าเราจะหาความสุขอย่างมากมายให้กับตัวเราเองโดยที่เราเห็นเขาทุกข์เพราะเขาลำบากเขามีปัญหาเขาไม่สามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามบางสิ่งบางอย่างที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นได้เราคิดว่าเราจะมีความสุขได้จริงหรือครับเราจะยืนมองเขาเผชิญกับชะตากรรมแห่งความทุกข์ตรงนั้นได้ตาปริบๆเลยเหรอครับถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเราก็ใจดำเต็มทีนะครับอย่าลืมว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนที่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็คือต้องเป็นมนุษย์ให้เป็นคือต้องรักให้ได้แล้วก็ต้องให้เป็นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งควายตัวที่5อย่างชัดเจนคือการพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้อื่นเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเราให้เกิดเป็นความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความรอบรู้ความสามารถความชำนาญและมีความกล้าหาญอยู่เต็มตัวเรียบร้อยแล้วในสังคมของเราจะต้องมีคนที่อ่อนเยาว์กว่าเขลาเบาปัญญากว่าด้อยความสามารถด้อยความชำนาญด้อยโอกาสมากกว่าเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงจะต้องนำเอาควายทั้ง4ตัวที่เรามีอยู่เต็มตัวของเราเนี่ยนะครับเอามาใช้ประโยชน์เพื่อยังประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความร่วมมือที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับบทบาทของคนที่แสดงให้คนอื่นๆยอมรับได้ว่าเป็นคนที่มีความร่วมมือที่ดีให้กับคนอื่นๆนั้นจะมีอยู่3บทบาทด้วยกันครับบทบาทแรกก็คือ 1. เขาคนนั้นจะต้องอุทิศตนเพื่อยังประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นได้ด้วยเมื่อตัวเองสามารถยังประโยชน์สุขแก่ตนและพวกตนได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยทำให้สังคมทุกสังคมมีความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้อย่างแนบแน่นและเป็นสังคมที่มีแต่สันติสุขนะครับประการที่สองครับคนที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีความร่วมมือที่ดีแก่ผู้อื่นได้ก็คือจะต้องไม่ทำตนเป็นอุปสรรคในการขัดขวางประโยชน์สุขของผู้อื่นด้วยภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าจะต้องไม่เป็นกอขอคอของคนอื่นเขานะครับคือกอขอคอมาจากคำว่าก้างขวางคอนั่นเองเนี่ยเขาจะสร้างประโยชน์สุขของเขาอย่างไ
เราก็ไปจะไม่ไปทำตนเป็นอุปสรรคเขาทำให้เขามีความยุ่งยากมากขึ้นในการที่จะแสวงหาประโยชน์สุขของเขาหรือพวกเขาอย่างนี้ไม่สมควรทำมันการให้ความร่วมมือที่ดีแก่เขาคือนอกจากจะช่วยเหลือเขาให้ประสบผลสำเร็จแล้วเราจะต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคกับเขาด้วยนั่นจึงจะถูกต้องแต่สิ่งที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปนี้นั่นหมายความว่าการช่วยเหลือเขาให้ประสบความสำเร็จนั้นท่านต้องดูในเรื่องของบาปบุญคุณโทษความถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ชั่วร้ายเหลวไหลนะอาจารย์ปริญญาบอกว่าถ้าเราจะเป็นคนมีความร่วมมือที่ดีให้กับคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเราเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นเราจะต้องช่วยเหลือเขาคือช่วยสนับสนุนเขาในการทำชั่วเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็เป็นผิดบาปอีกนะฮะนั้นท่านจะต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษด้วยนะครับพิจารณาตรงนี้ด้วยโอกาสต่อไปจะมาแยกแยะในเรื่องเหล่านี้ให้ท่านได้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการแสดงออกซึ่งความร่วมมือในช่องทางที่3ก็คือท่านจะต้องทำตนให้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อครับพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่อนี่ก็คือการแสดงออกในช่องทางที่3เพื่อแสดงความร่วมมือกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆเห็นไหมครับถ้าคนเราไม่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นไม่มีใจเอื้ออาทรต่อกันไม่มีความปรารถนาดีต่อกันไม่มีความปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นเขาเป็นสุขไม่ปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นเขาให้พ้นทุกข์แล้วเนี่ยนะการที่จะหยิบยื่นความรู้ความสามารถความชำนาญและความกล้าหาญของตนเองเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเห็นทีจะยากถูกต้องไหมครับมันคนที่ไม่ประพฤติตนในลักษณะอย่างนี้คือไม่มีความร่วมมือให้กับผู้อื่นเขาก็เรียกว่าเป็นคนโดดเดี่ยวหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวนั่นเองถือว่ายังเป็นสัตว์สังคมที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงควายตัวที่6กับควายตัวที่7กันต่อไปครับควายตัวที่6ชื่อว่าความรักนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนเอาไว้คุยเป็นควายตัวที่7ดีกว่าควายตัวที่6คือความมุ่งมั่นดีกว่าเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ประพฤติธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในลักษณะของผู้ประพฤติธรรมที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณในเบื้องต้นกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นผมเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าควายตัวที่5ก็คือความร่วมมือเนี่ยมันจะต้องมาจากความเชื่อมั่นในตนเองถูกต้องไหมครับควายตัวที่6นี้ก็เหมือนกันครับเมื่อเรามีความเชื่อมั่นที่จะทำสิ่งใดก็ตามนะที่จะทำให้เราเกิดความกล้าหาญแล้วก็เชื่อมั่นว่าความรู้ของเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้จนประสบความสำเร็จนะครับจึงกล้าช่วยเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือไปช่วยเขาเนี่ยนะครับเราเชื่อมั่นอย่างเดียวแล้วไม่พอครับเราต้องอาศัยควายตัวที่6ที่เรียกว่าความมุ่งมั่นด้วยเหตุผลที่ต้องอาศัยเพราะว่าความมุ่งมั่นนั้นมันหมายถึงความมีมานะบากบั่นความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆหรือความมุ่งมั่นนั้นหมายถึงการมุ่งผลสำเร็จในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จนั่นเองครับเพราะถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นว่าความรู้ความคิดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเวลาเราลงมือปฏิบัติจริงๆโดยเอาความคิดความอ่านความเชื่อของเรานั้นมาใช้ปฏิบัติเราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องยอมรับตัวเราเองว่าทุกอย่างบางครั้งมันไม่ได้สวยหรูมันที่เราวาดฝันหรือที่เราที่นึกฝันเอาไว้เสมอไปเวลาเอามาใช้จริงๆเวลาพูดเข้าจริงๆเวลาปฏิบัติเข้าจริงๆมันยังมีอุปสรรคมากมายที่เป็นอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เราไม่สามารถจะคาดคะเนหรือคาดหมายเอาไว้ได้ให้เราได้เผชิญตรงนี้เราเรียกว่าอุปสรรคภายนอกนะครับอุปสรรคภายในก็คือความกล้าหาญที่เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคภายในคือความกลัวไม่สำเร็จกลัวจะล้มเหลวอะไรแบบนี้นะครับเราฟันฝ่ามันก็กลายเป็นความกล้าหาญเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยพอปฏิบัติแล้วถ้าเราขาดซึ่งความมุ่งมั่นเจออุปสรรคเสียหน่อยเดียวเราก็ท้อซะแล้วนะก็เรียกว่าท้อแท้นะครับแหมเบื่อจังเลยชีวิตฉันทำไมเจอแต่อุปสรรคแหมเบื่อจังเลยทำไมชีวิตของฉันจึงมีแต่ความล้มเหลวคือความไม่สำเร็จอย่างนี้ครับการบ่นเบื่ออย่างนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะกล้าลงมือทำแล้วก็จริงแต่เรากำลังจะขาดความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นก็คือความมานะบากบั่น
ไม่ยั่นต่ออุปสรรคใดๆโดยที่เราจะเอาเข็มของเราตั้งไว้ตรงผลสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นจากการลงมือทำของเราเอาไว้อย่างมั่นคงนะครับนะตรงนี้เราเรียกว่าความมุ่งมั่นเนี่ยมันคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ทำอะไรแล้วแบบจับจดนะครับเจออุปสรรคหน่อยเดียวก็ถอยซะละเจออุปสรรคหน่อยเดียวก็ท้อซะละอย่างนี้ครับก็เรียกว่าท้อถอยกับท้อแท้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันคนที่จะมีคุณค่าในตัวเองสูงไม่สูงเป็นคนที่น่านิยมยกย่องมากหรือน้อยมันก็อยู่ที่ว่ามีควายตัวที่6นี้อ้วนทวนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับนะเป็นคนเก่งก็จริงครับมีความรอบรู้มีความสามารถมีความชำนาญมีความกล้าหาญและพร้อมจะให้ความร่วมมือกับใครต่อใครก็ตามแต่พอเจออุปสรรคหน่อยเดียวท้อซะละพอเจออุปสรรคนานๆฟันฝ่ามันไปไม่ได้ก็ถอยซะละเขาเรียกว่าท้อแท้ท้อถอยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในชีวิตหรือถ้าทำงานแล้วก็ท้อถอยต่ออุปสรรคต่างๆที่พบผ่านเผชิญและจนกระทั่งถึงเรียกว่าถอยกันจนกระทั่งไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ทำอะไรต่ออย่างเนี้ยความสำเร็จมันก็ไม่มีวันจะเกิดขึ้นคนเรานะครับถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องก้าวไปข้างหน้าถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องพร้อมที่จะยอมนับ1 2 3อันนี้เป็นภาษิตที่ต้องท่องและจะต้องจดจำเอาไว้ในจิตใจของเราเลยทีเดียวล่ะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าก็คือต้องกล้าจะริเริ่มนั่นเองและก็ถ้าอยากจะประสบความก้าวหน้าก็ต้องพร้อมที่จะค่อยๆนับ1 2 3มันจะเจออุปสรรคขวากหนามอะไรก็ตามเราจะต้องค่อยๆก้าวข้ามผ่านพ้นมันให้ไปให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยการใช้สติปัญญาของตนเองนี่ก็คือควายตัวที่6ครับท่านผู้ฟังครับที่เราให้ชื่อเขาว่าความมุ่งมั่นท่านผู้ฟังมีถึง6ตัวหรือยังครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัศน์แล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตลอด 3-4 ตอนที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงเรื่องความมีคุณค่าในตนเองของมนุษย์และก็ความน่ารักของมนุษย์เอาไว้สืบเนื่องกันมาตลอดนะครับแต่ก็ยังกล่าวไม่จบโดยเราเมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงควายตัวที่6นะครับในตนเองของมนุษย์ชวนนิดนึงก็ได้นะครับว่าควายตัวแรกคือความรอบรู้ควายตัวที่2ก็คือความสามารถควายตัวที่3ก็คือความชำนาญควายตัวที่4ก็คือความกล้าหาญควายตัวที่5ก็คือความร่วมมือและเราปิดท้ายด้วยควายตัวที่6เมื่อตอนที่ผ่านมาล่าสุดนะครับคือความมุ่งมั่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับควายตัวที่7ที่เราจะพูดถึงเป็นทีเด็ดกันในตอนนี้ซึ่งเป็นควายตัวสุดท้ายที่จะบ่งชี้ถึงความเป็นคนที่มีคุณค่ามากหรือน้อยของมนุษย์เราแต่ละคนซึ่งไม่ใช่ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือบางคนก็พานบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ว่าเป็นคนของใครว่าเขาไปโน่นนะครับเนี่ยมันก็จะต้องมีควายตัวที่7อยู่ในตนเองด้วยท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่มนุษย์เราจะถูกเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมได้มนุษย์เราทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกันอย่างหนึ่งครับก็คือความรักทุกคนจะต้องมีความรักและเมื่อมีแล้วจะต้องมีความรักที่พร้อมที่จะเหวี่ยงมันออกมาภายนอกเป็นการแสดงออกและก็เป็นการกระทําต่อเพื่อนมนุษย์และก็สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งโลกใบนี้ครับหินสักก้อนทรายสักเม็ดหนึ่งเราก็จะต้องสามารถแสดงออกซึ่งความรักต่อพวกเขาเหล่านั้นได้ไม่ว่าเขาจะเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามอย่าเลือกรักเฉพาะบางสิ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราสอนกันทั่วๆไปและเราก็ได้เรียนรู้ลักษณะนี้กันมาตลอดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในเรื่องของความรักที่จะบ่งบอกถึงความเป็นคนมีคุณค่ามากหรือน้อยในแต่ละคนของมนุษย์เรานั้นนะครับมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงมนุษย์เราแต่ละคนมีความสามารถที่จะรักตนเองและผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าท่านเป็นคนที่มีความสามารถที่จะรักตนเองได้อย่างแท้จริงแล้วยังไม่พอนะครับท่านต้องมีความสามารถที่จะรักคนอื่นได้อย่างแท้จริงด้วยรักผู้อื่นให้เท่าๆกับที่ท่านรักตัวท่านเองนั่นแหละครับอย่างนี้ถ้าท่านทำได้ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีควายตัวที่ชื่อว่าความรักอ้วนท้วนสมบูรณ์และนี่แหละครับคนสำคัญนะครับเป็นคนสำคัญของโลกเป็นตัวอย่างของมนุษยชาติเลยทีเดียวนะครับด้วยเหตุที่ว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในการอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ของเรานั้นท่านถือคุณสมบัติทางจิตวิญญาณที่สำคัญมาอารมณ์เดียวครับคือความรักซึ่งแบ่งออกเป็นหลายมิติด้วยกันเช่นอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาหรือว่าอุเบกขาอะไรเหล่านี้ครับนั่นเป็นหลากหลายมิติที่เป็นส่วนผสมของความรักทั้งนั้นนะครับมันถ้าคนเราเกิดมาในโลกนี้หรืออยู่ในจักรวาลนี้นะครับไม่เรียนรู้ที่จะรักตนเองคือไม่ทำร้ายตนเองหรือไม่ทำลายตนเองแล้วนะแล้วก็ยังจะไม่เรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเขาให้ได้อย่างนี้ก็เสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับท่านลองมองดูครับว่าในจักรวาลนี้นั้นไม่มีสิ่งใดที่เขาดำรงตนเองอยู่เป็นระบบเดียวกันได้เป็นสุริยะจักรวาลเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันเป็นทีมงานเดียวกันหรือว่าเป็นครอบครัวที่มีครัวเดียวกันครอบหัวแต่ละคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนกันเอาไว้เนี่ยถ้าหากว่าทุกมนุษย์ทุกรูปธรรมและทุกสรรพสิ่งไม่รักกันคือไม่ยึดรั้งกันไว้ด้วยความรักแล้วความเป็นองค์กรความเป็นสังคมความเป็นทีมงานหรือความเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นมันก็จะดำรงอยู่ไม่ได้มันจะต้องพลากพลัดกระจัดกระจายแยกย้ายกันออกไปอย่างแน่นอนมันความรักจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับมนุษยชาติมนุษย์ผู้มีจิตสำนึกที่สูงส่งนะแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รัก
สิ่งที่มีชีวิตระดับล่างๆเช่นต้นไม้ต้นไร่หรือแม้กระทั่งสัตว์ประจำโลกทั้งหลายเขาไม่มีจิตสำนึกที่สูงส่งเหมือนมนุษย์ที่เรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่พวกเขาก็ยังใช้เพียงแค่จิตสัญชาตญาณเบื้องต้นเท่านั้นเองในการที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยรักพวกรักพ้องมีผู้นำคือมีหัวหน้าก็คือจ่าฝูงใช่ไหมแล้วก็มีบริวารที่อยู่ใต้การเป็นผู้นำของหัวหน้านั่นหรือต้นไม้ต้นไร่อะไรทั้งหลายก็ตามถ้าเขาไม่รักกันเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถจะขึ้นยืนต้นอยู่ร่วมกันเป็นป่าใหญ่ได้ใช่ไหมครับบางต้นก็เตี่ยบางต้นก็สูงบางต้นก็กิ่งก้านเกะกะไปหมดนะฮะระเพื่อนไปทั่วแต่ไม่รานเพื่อนแล้วก็ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือต้นไม้บางต้นแทนที่จะเกาะพื้นดินหากินเองกลับไปเกาะที่ต้นไม้ต้นอื่นเขาเรียกว่ากาฝากนะครับคือนกเอามาฝากนะแล้วก็ไอ้ต้นที่ถูกกาฝากมาเกาะก็ไม่เห็นว่าจะหัวเราะเยาะไอ้ต้นที่มาเกาะหรือจะทำตัวน่าเกลียดน่ากลัวผลักใสไล่ส่งเจ้าต้นไม้ที่ถูกกาฝากมาเกาะ หรือว่ามายึดเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรจะมาดูดซับน้ำเลี้ยงของฉันไปแบ่งปันไปบ้างฉันไม่ว่าและถ้าแกดูดซับน้ำเลี้ยงอาหารจากกิ่งของฉันนะไปเสียหมดกิ่งนั้นของฉันตายกาฝากอย่างแกก็อยู่ไม่ได้กาฝากอย่างแกก็ต้องตายไปกับฉันด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะนี่คือการแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ยังมีความรักรักได้แม้กระทั่งตนเองถูกเขาทำร้ายก็ยังมอบความรักความเมตตาให้กับเขาได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมใช่ไหมครับแต่มนุษย์เนี่ยมีจิตสำนึกที่สูงส่งมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับคิดเรื่องเยอะยากๆเยอะๆได้ตั้งมากมายคิดไปโลกพระจันทร์คิดไปดาวอังคารคิดไปท่องจักรวาลเนี่ยคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไฮเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายแต่ว่าคิดที่จะรักกันคิดที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกลับคิดไม่ได้รักไม่ได้ให้ไม่เป็นนะครับมันความมีคุณค่าในตนเองของมนุษย์คนนั้นๆเนี่ยถ้าแหลงไปด้วยความรักขาดแคลนซึ่งความรักหรือว่างไปจากความรักในจิตใจที่จะมีให้กับผู้อื่นไม่ใช่รักแต่ตัวเองกับพวกตัวอย่างเดียวแล้วเราก็นอกจากจะเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ก็ยังเป็นคนที่จะมีความภาคภูมิใจในการที่จะถูกเรียกว่าคนกับเขาคนหนึ่งคงจะไม่ได้คนที่จะเรียกว่าคนได้ควายเจ็ดตัวต้องอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับมันควายตัวที่เจ็ดที่ชื่อว่าความรักเนี่ยครับถ้าขาดแคลนแห้งแล้งในหัวจิตหัวใจของใครคนคนนั้นจะเรียกว่าคนที่สมบูรณ์หรือมนุษย์ที่สมดุลเนี่ยคงไม่ได้อย่างที่บอกทีนี้ถามว่าอันความรักที่หมายถึงความสามารถที่จะรักตนเองและผู้อื่นเนี่ยนะถ้าแยกแยะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปจริงๆแล้วมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมกันแบบคร่าวๆง่ายๆว่าน่าจะประกอบด้วยเรือสองลำครับ ความรักประกอบด้วยเรือสองลำถ้าจะแยกให้ชัดเจนนะครับเรือลำแรกก็คือเรือลำแรกก็คือรักตนเองครับส่วนเรือลำที่สองนั้นแน่นอนคือรักผู้อื่นการรักตนเองหมายถึงการที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำอย่างไรครับในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อที่จะนำมันไปสู่การเหนี่ยวรั้งตนเองเอาไว้กับผู้อื่นหรือการเหนี่ยวรั้งผู้อื่นเอาไว้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดทางใดก็ตามนั่นก็คือการแสดงออกให้เห็นว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์สังคมได้อย่างแท้จริงและเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญความกล้าหาญความร่วมมือความมุ่งมั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์โพชน์ผลตั้งแต่ตนเองและก็ผู้อื่นซึ่งรวมเรียกว่าให้เกิดประโยชน์โพชน์ผลต่อโลกใบนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับความรักในเบื้องแรกที่เรียกว่ารักตนเองนั้นเราจะแสดงออกหรือเราจะกระทำต่อตนเองอย่างไรบ้างครับเราสามารถทำได้โดยประการที่หนึ่งครับถ้าเรารักตัวเราเองเราจะไม่ทำร้ายตัวเองครับ
การทำร้ายตัวเองหมายถึงการแสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือแม้กระทั่งมโนกรรมทำร้ายร่างกายตัวเองหยิกข่วนตีอกชกหัวตัวเองเราก็ไม่สมควรทำครับเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้รักตัวเราเองถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของโลกียธรรมการที่ท่านทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะทานแล้วทำให้เกิดอาการเสื่อมโทรมของกายสังขารทำให้อายุไขสั้นลงทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ครับที่จะบั่นทอนอายุไขแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้โลกได้เรียนรู้ที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามนำพาความรักของเรานำมอบให้กับเพื่อนมนุษย์และดาวเคราะห์โลกที่เราเหยียบยืนตามหน้าที่ในพันธสัญญาข้อแรกที่จิตวิญญาณถือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราไม่สามารถจะลุล่วงได้เลยนะก็กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติหนึ่งก็ยากแสนยากนะครับแต่กลับทำร้ายตัวเองอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่ได้รักตัวเองนั้นถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเองนะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงสมบูรณ์กินอย่างถูกสุขนะลักษณะนะครับพักผ่อนอย่างพอเพียงนะแล้วก็ไม่ตีอกชกหัวทำร้ายตัวเองไม่ว่าจะเวลาโกรธคนอื่นหรือโกรธตัวเองก็ตามจะต้องไม่ทำเช่นนั้นครับหรือคิดไม่ดีต่อตัวเองเวลาได้ทำอะไรที่ยากๆสักนิดถูกเจ้านายมอบหมายให้ทำหรือตัวเองจะต้องเผชิญกับชะตากรรมบางสิ่งที่ยุ่งยากออกปากอุทานแล้วแย่แล้วเราตายแล้ววะทำไม่ได้แง่ๆอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นการทำร้ายตัวเองเหมือนกันก็คือบั่นทอนกำลังใจของตัวเองทำให้ขาดความกล้าหาญมากขึ้นเข้าไปอีกนะความกล้าที่จะริเริ่มลงมือทำนะหรือความมีสติในการที่จะหาปัญญาออกมาเพื่อจะใช้ในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มืดบอดไปนะอย่างนี้ก็แย่นั่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนไม่รักตนเองประการต่อมาถ้าท่านจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่รักตนเองท่านก็จะต้องรู้จักทำตัวเองให้เป็นคนที่น่ารักหรือทำตนให้เป็นที่รักของคนอื่นเขาให้ได้การทำตัวเองให้น่ารักหรือทำตนให้เป็นที่รักของคนอื่นเขาให้ได้มันก็คือการพูดดีกับการประพฤติดีนั่นเองครับแต่ทีนี้คนเราจะพูดดีและประพฤติดีได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราเป็นคนที่จิตไม่ดีคืออารมณ์รู้สึกไม่ค่อยดีผีเข้าผีออกที่ภาษามนุษย์เขาว่าหรือนอกจากอารมณ์ไม่ค่อยดีเสียสมดุลง่ายๆและเป็นคนเจ้าอารมณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ชอบทำร้ายคนอื่นทางอารมณ์อยู่เรื่อยๆและยังเป็นคนที่คิดไม่ดีต่อคนอื่นอีกครับคือมองโลกในแง่ร้ายนอกจากมองตัวเองในแง่ร้ายคือแช่งตัวเองดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้แย่แล้วเราซวยละสิภาษาชาวบ้านพูดหยาบคายกันสักนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นนะครับนะแค่นั้นยังไม่พอยังมองคนอื่นเขาในแง่ร้ายอีกพอมองในแง่ร้ายแน่นอนครับก็จะต้องแสดงออกซึ่งความไม่น่ารักต่อผู้อื่นเช่นแสดงท่ารังเกียจเหยียดหยามผู้อื่นนะใช้คำพูดที่ไม่สุภาพต่อผู้อื่นใช้คำพูดที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นกระทำการใดๆก็ตามที่จาบจ้วงผู้อื่นหรือก้าวล่วงผู้อื่นอย่างนี้ครับมันเป็นลักษณะของการทำตนไม่น่ารักนะครับและก็ในขณะเดียวกันก็เรียกได้ว่าทำตัวให้ไม่เป็นที่รักของคนอื่นครับคือทำตนเองให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นนั่นเองเวลาไปไหนใครเขาแหวกให้เป็นทางใช่ครับแต่เขาไม่ได้แหวกให้เพราะเขาให้เกียรตินะครับเขาแหวกเป็นทางให้เราเดินโดยเขาหันหลังให้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเมินถูกไหมครับหรือเขารังเกียจใช่ไหมล่ะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่น่ารังเป็นคนที่สังคมเขารังเกียจนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนที่รักตนเองก็จะต้องรู้จักทำตัวเองให้น่ารักทำตนเป็นที่รักของผู้อื่นวิธีง่ายๆก็คือพูดเพราะๆกับคนอื่นรู้จักให้เกียรติคนอื่นรู้จักมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อผู้อื่นคือรู้จักรักรู้จักให้แก่ผู้อื่นอะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตัวเองให้น่ารักแล้วก็ไม่ทำตัวเองให้เว่อร์ๆนะภาษามนุษย์ว่างั้นนะเว่อร์ๆที่คนอื่นเขาหมั่นไส้นะครับเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาหมั่นไส้เป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาอิจฉาตาร้อนอะไรแบบนี้แทนที่จะอยู่แบบสำรวมนะพอดีพอตัวนะพอใครมาทักเฮ้ยอย่าทำตัวเว่อร์ที่โอ้อวดคนอื่นก็สิเดี๋ยวคนอื่นเขาหมั่นไส้มันจะรีบตอบทันทีเรื่องของฉันส่วนมันจะอิจฉาตาร้อนไงก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกครับถ้าเราเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นเขาเกิดความหมั่นไส้อิจฉาตาร้อน
เราก็จะต้องเกี่ยวกรรมกับเขาอยู่ดีครับในทางกฎแห่งกรรมนะครับเพราะเราเป็นเหตุแห่งการยั่วยุให้เขาเสียสมดุลทางจิตใจนะจึงมีคำกล่าวสั้นๆที่อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับซึ่งในคัมภีร์จิตจักรวาลจะย้ำไว้บ่อยๆก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถจะสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้เกิดการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกคือเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางด้านบวกให้กับผู้อื่นเขาได้ก็จงอย่าเป็นเงื่อนไขใดๆให้เขาเสียเลยจะดีกว่าอันนั้นเป็นเรื่องจริงครับท่านผู้ประพฤติธรรมชีระครับลักษณะของการรักตนเองนอกจากจะไม่ทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากจะทำตัวเองให้น่ารักคือทำตนเป็นที่รักของคนอื่นแล้วท่านจะต้องไม่ดูถูกดูแคลนของตัวเองด้วยอันนี้เราเอาในเรื่องแรกมาขยายความนะครับการดูถูกดูแคลนดูหมิ่นตัวเองนั้นมันทำอย่างกับว่าตัวเองไม่รักตัวเองอย่างนั้นแหละครับนะแล้วก็การหลงตัวเองนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่รักตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้โอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับเราจะหยิบฉวยมาสนทนากันมาชี้แนวทางแล้วก็สร้างแนวคิดผ่านรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้กันในโอกาสต่อไปนะแต่การแสดงออกซึ่งความรักตนเองที่ชัดเจนที่สุดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกวันนี้ขาดแคลนเหลือเกินครับถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับสิ่งนั้นก็คือการอดทนเพื่อผลประโยชน์และเพื่อความสุขของตัวเราเองครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งเนี่ยเราปรารถนาหรือเรามักได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเราปรารถนาหรือมักได้ในสิ่งที่เป็นความสุขนะครับบางครั้งไอ้สิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นประโยชน์หรือตัวความสุขนั้นก็ตามตัวเราเองต้องอาศัยคนอื่นเขาเมตตาช่วยเหลือเราด้วยช่วยเติมเต็มนะช่วยเสริมสร้างหรือช่วยเติมเต็มให้กับเรานะฮะตัวเราเองจะไม่สามารถยังประโยชน์และความสุขอันนั้นได้ด้วยตัวเราเองแต่เพียงลำพังเลยทีนี้เมื่อเราจะต้องอาศัยหนึ่งสมองกับสองมือของผู้อื่นรวมทั้งจิตใจของเขาด้วยเนี่ยนะที่งดงามช่วยเหลือเราแล้วนะถ้าเราต้องอาศัยเขาเนี่ยถามว่าเราจะสามารถไปบังคับข่มขืนจิตใจเขาได้หรือไม่ครับในการที่จะให้เขาทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อเราคือช่วยเอื้ออาทรเราในการที่จะยังประโยชน์สุขนั้นมันเป็นเรื่องยากมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งครับบางครั้งมนุษย์คนอื่นๆเขาอาจจะทำตัวเป็นอุปสรรคกับเราแทนที่จะช่วยเหลือเราเสียด้วยซ้ำในบางครั้งแต่คงไม่ใช่ทุกครั้งนะครับบ่อยครั้งอาจมีนะครับมันถ้าเราไม่อดทนเพื่อผลประโยชน์หรือผลสำเร็จของเราจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขานิดๆหน่อยๆหรือหนักหนาเป็นบางครั้งบางคราวหรืออย่างไรก็ตามผลประโยชน์ใหญ่ที่เราจะได้รับก็คือประโยชน์สุขมันก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จความมีสันติสุขในชีวิตของตัวท่านเองก็จะไม่บังเกิดนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราไม่รักตัวเองก็คือไม่รู้จักอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองนั่นเองครับมันเวลาเราใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเป็นพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันหรือว่าทำงานอยู่บริษัทเดียวกันทีมงานเดียวกันก็ตามโอกาสที่แต่ละคนนั้นนะถึงแม้มาสร้างครอบครัวสร้างบริษัทสร้างทีมงานหรือสร้างสังคมร่วมกันต่างคนต่างก็จะต้องทำหน้าที่เป็นไม้ค้ำยันความมั่นคงของทีมของครอบครัวหรือของสังคมนั้นด้วยกันทุกคนนะครับขาดไม้ค้ำยันคือขาดใครคนใดคนหนึ่งไปคำว่าสถาบันนั้นก็ล่มสลายแล้วยกตัวอย่างเช่นครอบครัวต้องมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมครับถ้าขาดลูกไปครอบครัวนั้นก็ไม่สมบูรณ์หรือถ้ามีพ่อแม่ลูกแต่ขาดแม่ไปเหลือแต่พ่อกับลูกครอบครัวนั้นก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั้นถ้าหากว่าเรารักตัวเราเองที่จะมีครอบครัวจะค้ำจุนครอบครัวของเราไว้เวลาสามีเราหรือภรรยาเรากระทำไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจเราเราจึงต้องรู้จักอดทนเพื่อผลประโยชน์และความสุขของตัวเราเองให้ได้นะเราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่หยิบขึ้นมาเป็นเงื่อนไขด้านลบแล้วสร้างปัญหาก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวใช่ไหมเราจะมีสันติสุขในครอบครัวของเราได้เราจะต้องมีหลักยึดหลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติอย่างนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาสามีทำอะไรผิดใจภรรยาภรรยาทำอะไรผิดใจสามีนะต่างคนต่างเอาเรื่องเอาราวเอะอะโฉเฉากันทีเดียวเนี่ยอย่างนี้ก็มีแต่บ้านแตกถูกไหมล่ะครับนะแล้วก็เป็นยังไงครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นสามี
นะแต่มีภรรยาที่ทำตัวไม่ถูกต้องกับเราสักครั้งหรือบ่อยครั้งก็ตามนะครับเพราะนิสัยเธอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรากลับนะไปเอาเรื่องเอาราวเข้าๆนะฮะเรากลับไปมีน้ำโหเข้าๆเนี่ยก็อยากจะถามท่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยจะสามารถเป็นสามีของเจ้าหล่อนเขาต่อไปได้อีกไหมถ้าเราต้องการที่จะมีครอบครัวเรารักครอบครัวนั่นหมายความว่าสถาบันนี้ต้องมั่นคงถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกับเขามีปัญหาถึงขั้นหย่าร้างกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะได้ชื่อว่าเป็นสามีและเป็นผู้ที่มีครอบครัวที่มั่นคงสมบูรณ์ได้อีกต่อไปแล้วนี่คือความเป็นจริงครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักเพราะฉะนั้นการรักตัวเองในที่นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือเราจะต้องรู้จักอดทนครับเพื่อยังประโยชน์สุขแห่งตนเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครที่อยู่ในความสัมพันธ์หรืออยู่ในที่หมายของเราเราจะต้องอดทนให้จงได้ถึงแม้ว่าในชั่ววูบนั้นจะไม่รักเขาละจะรู้สึกโกรธขุ่นเคืองใจลืมคำว่ารักที่เราเคยมอบให้กับเขาไปชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามเราก็จะต้องนึกถึงตัวเองคือรักตัวเองให้ได้นะก็คืออดทนเพื่อประโยชน์สุขของตัวเราเองให้จงได้ท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูสิครับว่าเวลาสามีภรรยาคือตัวท่านเองกับคู่รักของท่านหรือกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนที่แสนดีกันมาก่อนก็ตามนะครับเวลาทำอะไรผิดใจกันเนี่ยเดิมรักกันอยู่ครับแต่พอผิดใจกันขึ้นมาเรากลับเอาเรื่องเอาราวเขาเรากลับไปมีปัญหากับเขานะทั้งที่จริงๆแล้วเดิมเราก็รักเขาอยู่นะเราก็พอใจเขาอยู่เนี่ยถามว่าถ้าเราไปทะเลาะกับเขาแล้วเนี่ยทำงานร่วมกันในทีมเดียวกันจะมองหน้ากันติดไหมมองหน้ากันไม่ติดมองหน้ากันไม่ได้ทำงานร่วมกันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพเมื่อไม่เกิดประสิทธิภาพผลสำเร็จในการทำงานก็ไม่เกิดขึ้นครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันถ้าสามีภรรยามีแต่งี่เง่าง่องแง่งกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียอย่างมีความสุขกันอย่างยั่งยืนได้ไหมไม่ได้ครับมีแต่ครัวครอบไว้แต่หัวใจมีแต่ความทุกข์ครับเพราะไม่รักกันซะละนะที่ไม่รักเขานั่นแสดงว่าไม่รักตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเรารักตัวเราเองนั่นหมายความว่าเราจะมีความสุขถึงแม้เขาจะทำอะไรให้เกิดทุกข์ต่อตัวเราก็ตามนี่คือแง่คิดในเรื่องของควายตัวที่7ในเรื่องของการรักตนเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเห็นทีถ้าเราได้พูดถึงเรื่องความรักแบบนี้ควายตัวที่7สงสัยจะต้องเป็นควายตัวโตๆนะเห็นทีจะต้องกล่าวถึงกันอีกในเรื่องของความรักที่จะมีต่อผู้อื่นในตอนต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในหลายตอนที่ผ่านมารายการเทพทิพย์มงคลธรรมได้กล่าวนำถึงสาระประโยชน์สำหรับท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมในเบื้องต้นว่าถ้าเราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองเพื่อที่จะนำไปสู่การแบ่งปันสันติสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเองให้แก่ผู้อื่นได้นั้นมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สามารถจะช่วยเราได้เป็นอย่างมากนั่นก็คือการมองหาคุณค่าของผู้อื่นให้พบการมองหาคุณค่าของผู้อื่นให้พบนั้นผมได้อธิบายไว้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้เป็นแนวคิดว่าเนื่องจากว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นที่เกิดมาแล้วกว่าจะถูกเรียกว่าคนกับเขาได้สักคนหนึ่งนั้นจะต้องประกอบด้วยคอควายกับนอนหนูสองสิ่งประกอบกันจึงจะอ่านว่าคนได้โดยที่คอควายเราหมายถึงคุณค่าที่เรากล่าวถึงกันอยู่ส่วนนอนหนูนั้นหมายถึงความน่ารักที่แต่ละคนล้วนมีอยู่นั่นแสดงว่าถ้าใครเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะเราจะไปเรียกว่าหรือจะไปสรุปใครว่าเขาเป็นคนไม่มีค่าหรือเขาเป็นคนที่ไม่น่ารักเห็นทีจะไม่ได้เนื่องจากเพราะเหตุว่าแต่ละคนนั้นล้วนมีคุณค่าและมีความน่ารักอยู่ในตนเองด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าความมีคุณค่าในตนเองของแต่ละคนกับความน่ารักในตนเองของแต่ละคนนั้นมันจะแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นเองถ้าจะพูดก็แปลว่ามีคุณค่าเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าใครมีคุณค่ามากน้อยกว่ากันมีความน่ารักเหมือนกันแต่ใครจะมีความน่ารักมากน้อยกว่ากันเพียงไรแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือหลักๆทั่วๆไปแล้วก็จากหลายตอนที่ผ่านมานั้นเราก็ได้คุยถึงเรื่องคุณค่าในตนเองของมนุษย์เราแต่ละคนว่ามันประกอบด้วยคอควายถึง6ตัวด้วยกันควายตัวแรกก็คือความรอบรู้คนที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความรอบรู้ได้ก็คือต้องเป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ต้องเป็นคนฉลาดเรียนรู้และจะต้องเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้คือหลงตัวเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะได้มาซึ่งการเป็นผู้มีความรอบรู้ในการที่จะเลี้ยงดูควายตัวนี้ให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันครับและเมื่อทำไว้ในชาตินี้แล้วนะชาติหน้าก็ยังจะติดนิสัยเคยตัวกันมาเป็นพรสวรรค์นะครับในการที่จะเป็น

รู้หรือความรอบรู้ต่างๆที่ตนเองร่ำเรียนเพียรศึกษามาเอามาใช้ประโยชน์ถ้าหากว่าฉลาดนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาเอามาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าใดมนุษย์คนนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเท่านั้นควายตัวที่3ที่เราได้กล่าวเอาไว้แล้วเหมือนกันนั่นก็คือความชำนาญผู้ที่มีความชำนาญก็คือผู้ที่สามารถนำเอาความรู้มาใช้บ่อยๆคือผู้ที่ฝึกฝนตนเองและคือผู้ที่สามารถค้นหาพรสวรรค์ในตัวเองจนพบด้วยการทำทุกสิ่งที่มีโอกาสให้ได้ทำเพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของตัวเองแล้วก็มาต่อยอดกันมนุษย์แต่ละคนก็มีควายตัวที่3คือความชำนาญนี้ด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่ใครบางคนหรือมนุษย์หลายคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่เคยสนใจใฝ่หาพรสวรรค์หรือความชำนาญเฉพาะตัวของตัวเองกันบ้างเลยจึงปล่อยให้พรสวรรค์ที่จิตวิญญาณของตนถือติดตัวมาจากภพชาติอดีตกลายเป็นสิ่งที่แฝงเร้นลึกและก็ลับอยู่ในจิตวิญญาณของตนเองโดยมิได้นำมันเอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โพธิผลเลยในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันก็น่าเสียดายเป็นที่ยิ่งมัวแต่ไปฝึกฝนหาพรสวรรค์อะไรใหม่ๆก็เท่ากับว่าไปเริ่มต้นกันใหม่ก็นั่นก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับถ้าว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรบ้างก็ลองค้นหาดูนะครับวิธีการค้นหาก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือฝึกฝนตนเองเอานะแล้วก็ค้นหาให้พบด้วยการทำทุกสิ่งที่มีโอกาสให้ได้ทำในชีวิตอย่าขี้เกียจแล้วก็อย่าวานให้คนอื่นเขาทำแทนคิดแทนนะโอกาสที่จะค้นพบพรสวรรค์ด้วยความชำนาญในตนเองนั้นก็จะมีได้มากทีเดียวแล้วก็อย่ารอแต่ความชำนาญที่สร้างขึ้นมาเองจากพรแสวงในภพชาติปัจจุบันอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับทีนี้มาถึงควายตัวที่4คือความกล้าหาญมนุษย์แต่ละคนที่เกิดมาจะมีคุณค่ามากหรือคุณค่าน้อยก็ตามมันก็จะมีตัวชี้วัดอยู่ตัวเนี้ยครับคือความกล้าหาญเนี่ยครับเช่นถ้าเราเป็นคนมีความคิดที่ดีงามมากมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศแต่เมื่อกล้าคิดแล้วคือริเริ่มที่จะคิดแล้วเนี่ยครับกลับไม่กล้าที่จะริเริ่มลงมือทำถ้าอย่างนี้นะผลึกความคิดที่คิดรู้ได้เนี่ยมันก็ไร้ค่าหาประโยชน์อันใดไม่ได้เพราะคิดแล้วไม่ทำนะครับมันก็ไม่ต่างกันกับการที่คนคิดไม่ได้หรือไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้ทำอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้ากล้าคิดริเริ่มเราก็ต้องกล้าริเริ่มที่จะลงมือทำด้วยถ้าใครเป็นคนแบบนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีคุณค่านะครับเมื่อกล้าคิดกล้าทำก็ต้องกล้ารับผิดชอบด้วยคนที่ไม่ค่อยกล้าลงมือทำไม่ได้หมายความว่าไม่อยากทำอยากทำในสิ่งที่ตัวเองคิดอยากเห็นมันสำเร็จนะครับแต่ที่ไม่ยอมลงมือทำหรือทำแบบกลัวๆก็กล้าก็เพราะว่าเป็นไม่กล้ารับผิดชอบไม่กล้ารับผิดชอบในความสำเร็จไม่ใช่ไม่กล้ารับผิดชอบในความล้มเหลวผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังด้วยต่างหากนั่นแสดงว่าไม่ได้มั่นใจในความคิดไม่ได้มั่นใจในความรู้ของตัวเองเลยนะครับเพราะถ้ามั่นใจเนี่ยคำว่ากลัวผิดพลาดแล้วจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันคงไม่มีนะครับนะแล้วก็ในคราวที่ผ่านมาเหมือนกันเราก็พูดถึงควายตัวที่5ตัวที่แสดงว่าตัวเรามีคุณค่ามากหรือน้อยนั่นคือความร่วมมือความร่วมมือก็คือการที่เราเอาความรอบรู้เอาความสามารถเอาความชำนาญและความกล้าหาญที่เรามีอยู่ในตนเองเอามาแบ่งปันเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขถ้าเราสามารถที่จะนำทุกอย่างนะครับมาแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็อยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์เห็นคนอื่นเขาทุกข์ก็อยากจะเห็นเขาเป็นสุขเห็นคนอื่นก็เป็นทุกข์ก็พยายามจะหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดขึ้นกับเขาอย่างนี้มันก็จะเรียกได้ว่าตัวเราเองเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ไม่น้อยทีเดียวครับที่มีคุณค่าเพราะว่าเรามีความดีงามในการแสดงออกหรือกระทำต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นและก็เราก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ด้วยโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอนะนี่ก็คือความร่วมมือ
ควายตัวที่6

สุดท้ายที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้วที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ากับเขาด้วยคนหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นในที่นี้หมายถึงการมีมานะบากบั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเวลามีอุปสรรคอะไรก็ตามในการลงมือทำสิ่งใดก็ตามก็จะมีมานะมีวิริยะอุตสาหะไม่ย่อท้อไม่หมดกำลังใจไม่แสดงทีท่าหรือลีลาว่าจะเป็นคนเบื่อหน่ายต่อสถานการณ์นั้นๆเมื่อไม่แสดงความเบื่อหน่ายไม่มีอาการบ่นออกมาก็คงจะมีแต่ความมุ่งมั่นคือก้มหน้าก้มตาฟันฝ่าอุปสรรคขวางน้ำตรงนั้นไปและฟันฝ่ามันไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้เฮกันในตอนที่ทำสำเร็จนั้นเสียงเฮดังมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าตัวเราเองมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสำเร็จสูงมากเท่านั้นแต่ถ้าทำเสร็จแล้วไม่ค่อยมีเสียงเฮเท่าไหร่แสดงว่างานนั้นถ้าไม่ง่ายไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนทำหรือตัวเราเองขาดความมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จอย่างแท้จริงทำไปเรื่อยๆสำเร็จก็สำเร็จไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรพอสำเร็จแล้วก็เฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมันตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดได้เหมือนกันนอกจากความมุ่งมั่นจะแสดงออกด้วยการมีมานะบากบั่นโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆแล้วเนี่ยคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงและสามารถทำหน้าที่ของตัวเองในการทำงานที่รับผิดชอบให้ประสบผลสำเร็จอย่างสง่างามได้จะต้องเป็นคนที่มุ่งผลสำเร็จมากกว่ามุ่งหาผลประโยชน์ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามความหมายก็คือว่าถ้าเราจะแสดงความมุ่งมั่นออกมาอย่างเต็มพลังได้นั้นเวลาเราจะทำสิ่งใดก็ตามเราจะต้องมุ่งไปที่ผลสำเร็จมากกว่ามุ่งไปหาผลประโยชน์ถ้าเราสามารถปฏิบัติเช่นนี้ได้เราก็จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพอตัวทีเดียวครับในการที่จะทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งยากๆให้ประสบความสำเร็จในเวลาอันไม่ช้านานเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะครับไม่เน้นคือไม่โฟกัสคือไม่มุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่เรากลับไปมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับแทนการที่เราจะต้องทุ่มเทอะไรต่อมีอะไรให้เต็มที่หรือสุดฤทธิ์สุดเดชบางครั้งมนุษย์อย่างเราก็อาจจะลังเลได้เหมือนกันครับถ้าไอ้สิ่งที่เราจะทำนั้นเรามีความรู้สึกว่าแหมมันยากเหลือเกินมันพิสดารล้ำลึกซะเหลือเกินมันยากเกินกว่ามนุษย์อย่างฉันจะเข้าใจได้จะทำสำเร็จได้อะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้คือปัญหาของมนุษย์นะพอเราคิดแบบนี้ปั๊บความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของเราก็จะไม่มีพอมันไม่มีนะฮะเจออุปสรรคหน่อยก็ถอยซะแล้วอย่างที่ใครต่อใครหลายๆคนเขาเป็นกันทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยใน 4-5 ตอนของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมที่ผ่านมาเราได้เพียรพยายามสรรหาข้อมูลหรือสาระหรือหลักการนำมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่ยังข้องเกี่ยวกับโลกียธรรมคือยังมีภารกิจทางโลกต้องปฏิบัติไปคู่กับการประพฤติธรรมอยู่ในมิติทางจิตใจไปด้วยผมจึงเอาอาหารจิตใจอาหารจิตวิญญาณและอาหารสมองนะครับให้กับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้น้อมนำความคิดคิดตามให้เก็ทให้เข้าใจแล้วก็ได้นำพาสาระแห่งรสธรรมะที่ถ่ายทอดผ่านทางรายการนี้ทุกค่ำคืนหรือทุกวันเวลาให้ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขในชีวิตของท่านได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นควายทั้ง6ตัวเนี่ยคือตัวที่จะบ่งชี้ให้ท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านได้ยอมรับความจริงว่ามันคือที่มาแห่งการเป็นคนมีคุณค่าของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองถ้าเราต้องการจะมองว่าใครมีค่าหรือใครไม่มีค่าเราจึงจะต้องมองหาไปที่ความดีงามใน6อย่างเนี่ยครับความดีงามใน6อย่างนี้เป็นความสามารถในทางโลกที่ทำให้เรามีสำนึกแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดกันสั้นๆความมีคุณค่าของมนุษย์เราแต่ละคนที่ผมกล่าวมาทั้งหมดใน6ประการคือควาย6ตัวนั้น
มันเป็นตัวที่จะบ่งชี้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนมีคุณค่าในทางโลกมากน้อยเพียงใดคุณค่าในทางโลกก็หมายถึงควาย6ตัวที่ผมกล่าวย้ำอยู่ตลอดมาเพราะรายการของเรามีชาวที่เป็นผู้ประพฤติธรรมรับฟังรายการนี้อยู่มากและก็อยากได้ธรรมะที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตได้ด้วยและก็ปฏิบัติที่จิตของตัวเองก็ได้ด้วยควบคู่กันไปใน2มิติคู่ขนานกันอย่างนี้นะครับก็เลยกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าควายทั้ง6ตัวคือความรอบรู้ความสามารถความชำนาญความกล้าหาญความร่วมมือและความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้นั้นมันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของมนุษย์แต่ละคนมันเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์เราแต่ละคนจะพึงมีนะครับที่สามารถจะบ่งชี้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีคุณค่ากับเขาได้คนหนึ่งแล้วก็จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่ควายทั้ง6ตัวนี้มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์มีความแข็งแกร่งมีความเต็มพลังอยู่มากน้อยเพียงใดแล้วก็มนุษย์ที่เป็นเจ้าของควายทั้ง6ตัวนี้สามารถที่จะนำมันเอาออกมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือช่วยเหลือตนเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขได้เป็นอย่างดีมากน้อยเพียงใดนั่นเองแต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับคนเราเกิดมานะครับจะมีคุณค่าก็เฉพาะเพียงแค่สิ่งที่จะเกื้อกูลในการดำเนินชีวิตอยู่ในมิติโลกทางกายภาพที่เราเรียกว่าเป็นโลกียธรรมแต่เพียงด้านเดียวเห็นทีจะไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นเป็นคนสองมิติที่ผมย้ำแล้วเรามีมิติทางกายสังขารคือกายภาพแล้วเราก็ยังมีมิติทางจิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นเป็นใจอยู่ข้างในด้วยตรงนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าคุณค่าทางกายภาพคือกายสังขารเราว่าเป็นใน6อย่างนี้แล้วเนี่ยยังไม่พอแน่นอนคุณค่าของมนุษย์ในประการต่อมาที่เราจะบ่งบอกได้ด้วยคอควายเหมือนกันนั่นก็คือคุณธรรมครับท่านผู้ฟังครับคนจะมีคุณค่ามากหรือน้อยเพียงใดนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีงามโดยมีควายอ้วนๆทั้ง6ตัวที่ผมกล่าวนำกล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะต้องเป็นคนที่มีความดีงามพอตัวด้วยคนไหนเป็นคนที่มีความดีงามสูงหรือมีความดีงามมากคนนั้นก็ย่อมจะมีคุณค่ามากน่าคบหาหรือควรค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณค่าของมนุษย์ในประการที่2ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่เนี่ยนะครับหมายถึงการเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยเพียงใดครับคนที่มีคุณธรรมหรือมีจริยธรรมหมายถึงคนที่มีความสามารถที่จะรักตนเองและรักผู้อื่นได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองครับนี่คือนิยามของคนดีนะคนที่เป็นคนดีหรือคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมหมายถึงคนที่มีความสามารถคนที่มีความสามารถในการที่จะรักตนเองและมีความสามารถที่จะรักผู้อื่นได้อย่างทัดเทียมกันเนี่ยมีความสามารถสูงมากน้อยเพียงใดถ้าเป็นคนที่มีความสามารถสูงในการที่จะรักหรือให้ผู้อื่นได้มากเนี่ยนะครับแสดงว่าคนคนนั้นก็จะมีคุณธรรมสูงแปลว่าเป็นคนมีคุณค่ามากนั่นเองครับทีนี้การมีความสามารถที่จะรักตนเองและรักผู้อื่นถ้าเราจะมาขยายความกันตรงนี้เราก็คงจะบอกได้ว่าการรักตนเองหมายถึงการไม่ทำร้ายตนเองในประการแรกนะครับคนที่รักตนเองก็คือคนที่จะไม่ทำร้ายตนเองไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามในอันที่จะทำให้ตัวเองมีอายุไขที่สั้นลงในอันที่จะทำให้สภาวะจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองเสื่อมทรามลงหรือในอันที่จะทำให้จิตสำนึกของตัวเองตกต่ำลงจนไม่สามารถช่วยค้ำจุนจิตสำนึกของโลกได้พูดอย่างนี้เป็นทั้งโลกียธรรมและโลกุตรธรรมเจือปนคละคล้ากันไปครับหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมจะรู้จักรักตัวเองได้นั่นแปลว่าเราจะต้องไม่ทำร้ายตนเองไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตาม
ในอันที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเสียสมดุลหรือในอันที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยเสื่อมคำว่าตัวก็หมายถึงร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณของเราร่างกายของเราในที่นี้หมายถึงรวมทั้งสติปัญญาของสมองด้วยนะครับที่มันจะเสื่อมโทรมลงไปเราต้องไม่ทำครับเช่นถ้าเราได้เรียนรู้มาว่าการเสพยาบ้าหรือเสพยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือเหล้าก็ตามถ้าเราเสพมันเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวการในการทำลายกายสังขารของเราเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราถ้าเหล้าก็คงไปทำลายตับทำลายม้ามทำลายหัวใจทำลายระบบประสาทสมองของเราใช่ไหมครับนี่คือพิษภัยของเหล้าแล้วก็ไปทำลายเม็ดเลือดแดงของเราอะไรต่อมีอะไรมากมายถ้าทานไปเรื่อยๆเผลอๆชาตินี้ก่อนตายก็อาจจะป่วยเป็นมะเร็งมะเส็งอะไรไปนู่นและทำให้ร่างกายอ่อนแอขี้โรคเพราะดื่มเยอะดริ้งเยอะนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าใครยังดื่มเหล้าใครยังเล่นยาเสพติดอยู่นะไม่ว่ายาบ้าหรือยาเสพติดชนิดใดก็ตามนั่นมันเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าไม่ได้รักตัวเองแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าเนี่ยมันก็จะแสดงออกให้เราได้วัดได้ตรงนี้ครับว่าถ้าเขาจะเป็นคนที่มีค่ามากสำหรับคนอื่นเขาก็จะต้องเป็นคนที่รู้คุณค่าในความเป็นตัวตนของตนเองว่าถ้าหากว่าเขากินยาเสพติดเสพยาเสพติดเสพเหล้าหรือเสพบุหรี่อะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้ตัวเองเนี่ยบั่นทอนกายสังขารของตัวเองให้เสื่อมโทรมลงพอร่างกายไม่แข็งแรงกลายเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยในที่สุดเชื้อโรคก็ถามหาครับเพราะกลายเป็น3วันดี4วันไข้แล้วในที่สุดก็อาจจะป่วยเป็นโรคร้ายเรื้อรังอายุไขก็สั้นลงอย่างนี้ครับแทนที่เกิดมาแล้วจะดูแลตัวเองให้มีอายุไขที่ยืนยาวเท่าที่สามารถจะทำได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกใบนี้ในการทำความดีงามในการรักผู้อื่นต่อไปเพื่อจะมอบพลังงานไฟฟ้าด้านบวกจากจิตใจของตัวเองซึ่งมันผลิตแล้วเหวี่ยงออกมาเนี่ยนะเพื่อมอบให้กับโลกโลกก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความสมดุลในระบบสุริยจักรวาลนี้โดยมีมนุษย์และสิ่งมีชีวิตรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ช่วยเหลือเนี่ยนะกันต่อไปและถ้าเราสามารถทำหน้าที่ได้อย่างยืนยาวมันก็ไม่เสียชาติเกิดที่จิตวิญญาณของเราได้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับมันเราจึงต้องรู้จักที่จะรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีคนเราถ้ารักสิ่งใดเราก็ต้องดูแลสิ่งนั้นคนเราถ้ารักสิ่งใดเราก็จะต้องทนุถนอมสิ่งนั้นมันร่างกายของเราเหมือนกันครับจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีกายสังขารห่อหุ้มไว้ครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลมันให้แข็งแรงแข็งแกร่งเข้าไว้แล้วจิตวิญญาณของเราจะอยู่บนโลกใบนี้เพื่อจะทำหน้าที่ค้ำจุนโลกตามที่องค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ได้อย่างไรจริงไหมครับถ้าท่านรักตัวเองท่านจึงไม่คิดที่จะต้องทำให้ตัวเองต้องลำบากคือต้องไม่คิดที่จะทำร้ายตัวเองโดยเด็ดขาดว่าอย่างนั้นนะครับถามตัวเองสิครับว่าในขณะที่ฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่นี้ตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือเป็นวันก่อนๆเป็นต้นมาเราได้ทำอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รักตัวเองบ้างหรือเปล่าถ้าเราได้ทำไปโดยไม่รักตัวเองกลับมาทบทวนใหม่และเลิกทำสิครับเพราะนั่นคือการเพิ่มมูลค่าในความมีคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบ

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องคุณค่าที่เกิดจากการรักตนเองของมนุษย์นะครับโดยเรากล่าวว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าท่านผู้ฟังเองก็จะต้องเป็นคนซึ่งถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ประกอบด้วยควาย6ตัวที่กล่าวมาแล้วนั่นคือความรอบรู้ความสามารถความชำนาญความกล้าหาญความร่วมมือและความมุ่งมั่นควายทั้ง6ตัวเนี่ยครับเราจะต้องหมั่นเลี้ยงดูมันให้ดีแล้วก็สามารถที่จะนำมันเอาออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตามถ้าเราสามารถเอาออกมาใช้ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งแล้วนั่นแสดงว่าตัวเราเองได้แสดงความเป็นคนมีคุณค่ามากขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้กราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปว่ามนุษย์เรานั้นเป็นคนสองมิติการสั่งสมความดีงามหรือสั่งสมคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกายสังขารหรือทางกายภาพหรือในทางโลกแต่เพียงด้านเดียวนั้นความมีคุณค่าก็คงจะเต็มร้อยไม่ได้การจะมีคุณค่าเต็มร้อยได้เราบอกท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยนั่นแสดงว่าความเก่งนำไปสู่การเป็นคนที่มีคุณค่าได้ก็จริงแต่การเป็นคนเก่งหรือคนที่มีความเก่งที่พอตัวนั้นจะต้องมีคุณธรรมซึ่งหมายถึงความดีงามอยู่ในตัวเองด้วยคุณธรรมหรือความดีงามตรงเนี้ยครับคือตัวที่จะบ่งชี้และก็เน้นย้ำในความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ละคนในโลกใบนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือไม่คลุมเครือว่างั้นนะเพียงแค่มีความเก่งหรือมีคุณสมบัติอันประกอบด้วยควาย6ตัวแค่นั้นความเป็นคนที่มีคุณค่าก็ยังลางเลือนอยู่นะครับมนุษย์จะมีความมีคุณค่าในตัวเองที่ชัดเจนแจ่มใสมากยิ่งขึ้นมาทันทีถ้ามนุษย์มีควายซะอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นควายตัวใหญ่ๆเลยครับคือเป็นคนที่มีคุณธรรมนะครับและเราได้อธิบายไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าความมีคุณธรรมของมนุษย์นั้นจะสามารถแสดงออกได้ด้วยความรักและความรักที่จะแสดงออกเป็นลำดับต้นๆที่จะแสดงผลให้แต่ละคนรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนมีค่ามากหรือมีค่าน้อยก็ตรงที่ว่ามนุษย์คนนั้นรู้จักรักตัวเองมากน้อยเพียงใดการรักตนเองในตอนที่แล้วเรายกตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะต้องไม่ทำร้ายตนเองโดยการทำร้ายตนเองมีหลายวิธีเหลือเกินที่มนุษย์เราในโลกนี้ได้พยายามประพฤติปฏิบัติกันทั้งที่รู้ตัวและทั้งที่ขาดสติคำว่ารู้ตัวแปลว่ารู้ทั้งรู้ว่าการทำอย่างนั้นหรือการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองเช่นนั้นมันเป็นการทำร้ายตัวเองชัดๆแต่ก็ยังทำเช่นรู้ทั้งรู้ว่ายาเสพติดทุกชนิดเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองคือเป็นพิษเป็นภัยต่อกายสังขารของตนเองแต่มนุษย์หลายคนหรือมนุษย์จำนวนมากแม้จะรู้ผลว่าถ้าเสพมันเข้าไปขนาดหนักหรือเสพมันอย่างต่อเนื่องจนเคยชินหรือจนติดเป็นนิสัยแล้วมันมีแต่บ่อนทำลายอายุไขของการใช้งานเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของเราเนี่ยให้สามารถใช้งานได้สั้นลงและมันก็สามารถที่จะบั่นทอนประสิทธิภาพในเชิงของการดำเนินชีวิตหรือประสิทธิภาพในเชิงของการทำงานให้อ่อนด้อยถอยลงไปได้อย่างมากแล้วในที่สุดมันก็อาจจะเป็นภัยต่อตัวเองแก่ชีวิตอีกด้วยเพราะว่ากายสังขารไม่พร้อมที่จะทำงานบางสิ่งที่สุ่มเสี่ยงเช่นการเสพยาเสพติดจนมึนเมาแล้วขับรถหรือการเสพยาเสพติดจนมึนเมาแล้วทำงานกับเครื่องจักรเครื่องกลที่เสี่ยงกับอันตรายอย่างนี้เป็นต้น
มนุษย์ส่วนใหญ่รู้ครับรู้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็เทศโปรดเราสอนเราตลอดว่ายาเสพติดเป็นพิษต่อร่างกายและเป็นภัยต่อชีวิตคือบางทีที่เป็นภัยแก่ชีวิตคือตัวยาเสพติดนั่นเองเป็นตัวทำลายชีวิตของคนที่เสพหรือบางทียาเสพติดนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เสพและทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นแปลว่ามันจะทำให้เกิดทุกข์เกิดภัยแก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมมันคนที่รักตัวเองจึงไม่สมควรที่จะไปหลงผิดติดยาเสพติดหรือข้องแวะกับยาเสพติดทีนี้นอกจากการไม่รักตัวเองด้วยการเสพยาเสพติดแล้วมันก็มีอีกลักษณะหนึ่งคือการไม่รักตัวเองที่มนุษย์ชอบทำกันคือการหลับนอนพักผ่อนไม่พอเพียงมีเวลานอนและไม่นอนและเอาเวลานอนนั้นไปทำในบางสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือทำในบางสิ่งที่มันผิดทั้งกฎแห่งธรรมะซึ่งเป็นกฎธรรมชาติและมันเป็นการผิดกฎกติกาทางสังคมด้วยเช่นการอดตาหลับขับตานอนในการเล่นการพนันซึ่งการพนันตรงนี้ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียนะครับเสียในทางอื่นไม่ว่าครับแต่ที่บอกว่ามันเป็นการทำร้ายตนเองก็ตรงที่ว่ามันไม่ได้หลับนอนไม่ได้พักผ่อนนะครับอดหลับอดนอนนั่งหลังขดหลังแข็งนะครับนั่งนานๆเข้าก็เผลออาจจะเป็นโรคไตพิการก็มีโอกาสจะเป็นไปได้อดหลับอดนอนมากๆเม็ดเลือดแดงก็จะน้อยก็กลายเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยภูมิต้านทานโรคก็ต่ำก็จะมีโอกาสให้เชื้อโรคมาใช้ร่างกายหรือกายสังขารเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ในร่างกายเราก็จะทำให้ตัวเรานั้นกลายเป็นคนขี้โรคผอมแห้งแรงน้อยว่าอย่างนั้นนะแล้วก็กลายเป็นคนที่ป่วยทันสมัยครับมีโรคอะไรมาทีนึงเป็นโรคทันสมัยนะเราก็ป่วยไปกับเขาด้วยครับซึ่งมันไม่ทราบว่ามันดีที่ตรงไหนตรงนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าท่านจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกียธรรมด้วยรายการนี้จึงจำเป็นต้องเน้นในเรื่องนี้เน้นว่าเราคงจะต้องมีสติในการจะต้องระมัดระวังตนเองไม่ไปข้องแวะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะบั้นปลายแล้วมันก็คือการทำร้ายตนเองนั่นเองและถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับมีการทำร้ายตนเอง ถ้าเรามีการทำร้ายตนเองและถามว่าเรารักตัวเองหรือเปล่าเมื่อเราทำร้ายตัวเองในลักษณะนี้ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยและยังทำมันก็เป็นการฟ้องให้คนอื่นเขามองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้รักตัวเราเองเลยและท่านผู้ฟังครับถ้าขณะตัวเราเองยังไม่รักตัวเราเองเลยแล้วเรายังจะใฝ่ฝันจะให้ใครคนอื่นไม่ว่าใครสักคนเดียวหรือสักกี่คนก็ตามจะฝันให้เขามารักเราเห็นที่จะยากถูกต้องไหมครับตัวเรายังไม่รักตัวเราเองแล้วยังจะหวังให้คนอื่นมารักตัวเราได้อย่างไรใช่ไหมล่ะครับนั้นตรงนี้เป็นแง่คิดที่สำคัญครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของคนอื่นเราก็จะต้องรู้จักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อตัวเราเองรู้จักรักตัวเองรู้จักดูแลตนเองไม่ทำให้ตัวเองนะต้องเกิดทุกขภัยนะในลักษณะของยาเสพติดหรือการพนันที่ทำให้ร่างกายของเรานะบั่นทอนสุขภาพเรื่องต่อมาในลักษณะของการรักตัวเองที่น่าสนใจนั่นก็คือเราจะต้องหมั่นดูแลตัวเองนะครับไม่ให้ตกอยู่ในความประมาทเช่นเวลาข้ามถนนก็ต้องระวังซ้ายระวังขวานะอย่าเหม่อลอยต้องมีสติตลอดเวลาหรือทำงานทำการที่ต้องใช้มือใช้ร่างกายเข้าไปสัมผัสด้วยกับเครื่องจักรเครื่องกลพวกเมคานิกทั้งหลายก็ต้องทำอย่างมีสติหลับนอนพักผ่อนอย่างพอเพียงไม่ใช่ทำโดยประมาทเนี่ยตาไม่มองนะมือทำตาไม่มองอาศัยความชำนาญไว้งั้นนะครับโอกาสพลาดมีสูงครับแทนที่มันจะตัดจะหั่นวัสดุหรือวัตถุดิบที่เราทำอยู่ในโรงงานนั่นนะครับมันก็จะมาหั่นเอานิ้วมือของเราแทนเข้าแล้วมันจะเป็นยังไงครับก็ต้องเสียใจนั่นคือการทำร้ายตัวเองแบบไม่รักตัวเองมันคนที่ไม่แสดงให้เห็นว่ารักตัวเองคือคนที่ไม่มีค่านะคือคนที่มีคุณค่าน้อยลงมากเลยมันถ้าอยากให้คนอื่นเห็นเรามีค่าเราต้องมองเห็นคุณค่าของกายสังขารของตัวเราซะก่อนหรือมองเห็นคุณค่าของความเป็นตัวเราซะก่อนถูกต้องไหมครับเนี่ยมันนี่ก็คืออีกลักษณะหนึ่งของตัวอย่างของการเป็นคนที่รักตัวเองหรือไม่รักตัวเองที่เรายกตัวอย่างมาแสดงให้ท่านได้เห็นแล้วก็จะเน้นให้ท่านมีสติเพื่อที่จะดูแลตัวเองให้รอบคอบ
การไม่รักตัวเองหรือการรักตนเองก็สามารถแสดงออกผ่านการรับประทานอาหารในแต่ละวันในแต่ละมื้อได้ด้วยนะครับคนที่รักตัวเองก็คือคนที่ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขอนามัยและก็ได้รับธาตุอาหารครบสูตรครบหมู่ตามหลักโภชนาการนั่นคือคนที่รักตัวเองไม่ใช่จะกินอะไรจะทานอะไรแล้วก็ตามใจปากของตัวเองเพราะอร่อยแล้วก็สวาปามเรียบวุฒิบางทีกินเกินก็เป็นโทษกินน้อยไปก็เป็นโทษไม่มีจะกินก็ยิ่งเป็นโทษเข้าไปใหญ่ใช่ไหมฮะตรงนี้ครับนั่นคือการที่เราจะต้องรู้จักดูแลตนเองแล้วเวลาเรารับประทานที่บอกว่าให้ถูกสุขอนามัยนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามันปลอดภัยจากเชื้อโรคไหมปลอดภัยจากดีดีทีจากสารพิษไหมพืชผักนะเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยบางครั้งก็มีสิ่งสกปรกมีสารเคมีอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้องระมัดระวังเวลาเอามาบริโภคผักสดนะทานน่ะดีครับเนี่ยผักสดดีแน่ๆเพราะมีแร่ธาตุมีวิตามินสดๆเลยแต่ว่าก่อนจะทานเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราไม่เอา DDT เข้าไปด้วยนะครับหรือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงที่มันตกค้างอันเป็นสารพิษที่ติดอยู่กับใบไม้ใบหญ้าหรือต้นผักที่เราจะรับประทานนะครับคงต้องล้างให้สะอาดก่อนบริโภคใช่ไหมไม่ใช่มักง่ายเอาจุ่มๆเวียงๆน้ำแล้วก็ยัดเข้าปากเลยอร่อยกลุ้มๆครับอร่อยปากแต่ลำบากกายทีหลังนะครับอันนี้ก็มีดีเหมือนกันมันถ้าเรารักตัวเองเราจะต้องพิถีพิถันในการบริโภคสักหน่อยใช่ไหมครับนี่คือการรักตัวเองไม่ทำร้ายตนเองหรือการแสดงให้เห็นว่าเป็นคนรักตนเองในอีกลักษณะหนึ่งก็คือการทำตนเองให้น่ารักครับการทำตนเองให้น่ารักก็คือการทำตนเองให้เป็นที่รักของคนอื่นก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับถามว่าทำไมคนที่จะมีคุณค่ามันต้องมาจากความน่ารักอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าเราทำตัวเองให้น่ารักในสายตาคนอื่นมากมันก็จะทำให้คนอื่นมีความปรารถนาที่จะคบหาสมาคมกับเราทำให้คนอื่นเขาไม่รังเกียจเราทำให้คนอื่นเขามีความสุขและยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เขาได้คบหาสมาคมกับเราใช่ไหมครับถ้าเราทำให้คนอื่นมีความรู้สึกอย่างนั้นต่อตัวเรานั่นแหละครับมันเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าตัวเราคือคนที่มีคุณค่าซึ่งเราสร้างได้ครับเราสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเองนี่แหละครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทำตัวเองให้น่ารักเพื่อที่จะให้ตัวเราเป็นที่รักของคนอื่นนั้นเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราส่วนใหญ่ที่เราคบหาสมาคมกันกับใครส่วนมากเราจะไม่ค่อยคิดนะครับเราจะไม่ค่อยคิดไม่ค่อยถามตัวเราเองขณะที่ยืนอยู่ต่อหน้าคนอื่นกันในขณะที่เราแสดงจริตจะก้านออกมาให้คนอื่นได้สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นเรามีคำถามตัวเองก่อนไหมว่าขณะที่เราวางท่าทางวางกิริยาของเรานะต่อผู้อื่นนะวางกิริยาท่าทางของเราต่อผู้อื่นนั้นนะเราเองนะครับเราเองได้แสดงออกซึ่งความน่ารักหรือได้แสดงออกซึ่งความน่าชังต่อผู้อื่นหรือเปล่าการแสดงออกซึ่งความน่ารักหรือการแสดงออกซึ่งความน่าชังเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะครับสำหรับมนุษย์เราที่จะทำความเข้าใจที่จะรู้จักวิเคราะห์และแยกแยะแต่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราเนี่ยเคยชินมีนิสัยทางอารมณ์ยังไงมีนิสัยในการนึกอย่างไรมีนิสัยในการคิดอย่างไรมีนิสัยในการแสดงออกหรือการกระทำพฤติกรรมใดๆในสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งอย่างไรมนุษย์ก็จะมักจะเคยชินที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นกันตะพฤติว่างั้นนะโดยไม่ได้คิดไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกนึกคิดอย่างไรคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนึกอะไรก็พูดเรื่องนั้นนึกอยากจะทำอะไรก็ทำเช่นนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นคนน่ารักหรือจะเป็นที่รักของคนอื่นเราจึงจะต้องมีการตรวจสอบทบทวนและก็ไถ่ถามตัวเองไว้เสมอเป็นการประเมินตนเองไว้ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ต่อหน้าผู้อื่นว่าเฮ้ยนี่เรากำลังทำตัวเองให้น่ารักในสายตาเขาอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังทำตัวน่าชังต่อตัวเขาอยู่ถ้าเรากำลังประพฤติอะไรก็แล้วแต่ที่แสดงให้เห็นว่าเรากำลังเป็นคนน่าชังไม่ใช่คนน่ารักของคนอื่นให้เรารีบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเราเองเสียอย่างนี้ครับถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นั่นแสดงว่าเราเป็นคนรักตัวเองมากเพราะอะไรครับ
พราะการที่เรารักตัวเราเองด้วยการทำให้ตัวเองน่ารักก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้คนอื่นเขารักเราการที่คนอื่นเขารักเราหรือพึงพอใจที่จะพูดคุยคบหาสมาคมกับเรานั่นแสดงว่าเป็นการทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่าเขาจึงปรารถนาจะคบกับเรานั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ละเลยเหลวไหลอย่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วถ้าท่านจะเป็นผู้ประพฤติธรรมการถือศีลกินเจแต่เพียงอย่างเดียวก็จะไม่สามารถที่จะช่วยทำให้ตัวเองนั้นมีสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้มากพอนะครับ5ข้อหรือ8ข้อของศีลก็ตามแต่สิ่งที่ผมกราบเรียนท่านในวันนี้ผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ประพฤติธรรมจะต้องรู้จักวิธีการทำตนให้น่ารักนอกจากจะไม่ทำร้ายตนเองแล้วเพราะนั่นคือการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรารักตัวเราเองในขณะเดียวกันเรายังทำตัวเองให้คนอื่นรู้จักรักเราด้วยทำให้เขาง่ายขึ้นที่เขาจะรักเรานะครับการทำตัวเองให้น่ารักก็คือการถามตัวเองว่าเรากำลังทำตนเองให้เป็นคนน่าชิงชังหรือน่ารังเกียจของคนอื่นอยู่หรือเปล่าอันนี้คือความคิดง่ายๆการใช้มุมมองง่ายๆนะครับถ้าหากว่าพฤติกรรมใดก็ตามที่เราแสดงออกหรือกระทำต่อคนอื่นมันนำไปสู่การทำให้คนอื่นเขาชิงชังเราแล้วเราละเลิกทำซะแล้วก็หันมาทำในสิ่งที่คนอื่นเขาชอบใจเช่นถ้าเขาไม่ชอบให้เราดูถูกเหยียดหยามเขาเราก็อย่าไปพูดจาล่วงเกินเขาดูถูกเหยียดหยามเขาถ้าเขาเป็นคนบ้ายอถ้าเขาเป็นคนชอบให้พูดเพราะๆเราก็พูดกับเขาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะซะเขาก็จะชอบใจที่อยากจะพูดกับเราถูกไหมฮะนี่ก็คือการทำตัวให้น่ารักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรต่อคนอื่นๆมีอะไรก็แบ่งปันให้กับคนอื่นเขาไม่ใช่คิดเอาแต่ได้ให้รู้จักคิดเอาแต่ให้กับคนอื่นบ้างนะครับรู้จักให้บ้างไม่ใช่ร้ายไม่ใช่ได้แต่เอาอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าทำตัวให้น่ารักเวลารู้ความลับของเพื่อนก็สามารถจะรักษาความลับของเพื่อนเอาไว้เท่าชีวิตไม่ใช่เอาความลับของเพื่อนไปขายคำว่าขายแปลว่าไม่ได้ตังค์หรอกแต่เอาไปขายความสะใจครับขายเพื่อแลกความสะใจเขาตัวเองว่าเนี่ยฉันรู้ความลับของเพื่อนคนนี้นะก็เลยเอาความลับของเพื่อนคนนี้นะไปเล่าหรือไปเผยหรือไปแฉกับเพื่อนคนอื่นๆทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยความลับของเพื่อนหรือเรื่องส่วนตัวของเพื่อนมันก็ไม่ต่างกับการที่เราได้ถือสมบัติของเพื่อนเอาไว้ในมือนะครับแล้วเมื่อเราถือสมบัติของเพื่อนชิ้นหนึ่งเอาไว้ในมือเพื่อนอาจจะฝากเราไว้หรือให้เราถือไว้ก็ตามจะฝากไว้นานแค่ไหนมันจะเอาคืนมาเดี๋ยวเราไม่รู้แต่เราเอาความลับของเพื่อนที่เราถือในมือไปหยิบยื่นให้กับคนอื่นต่อไปโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเพื่อนที่เป็นเจ้าของความลับนั้นเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการก้าวล่วงคนอื่นเขาเหมือนกันผิดบาปอย่างมหันต์นะครับนะผิดบาปในทางธรรมะแล้วยังไม่น่ารักในทางโลกด้วยนั่นคือการทำตัวเองให้เป็นคนที่ไม่มีค่าในสายตาของคนที่ถูกเราทำร้ายโดยการเอาความลับของเขาไปขายนั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับมันถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนะเราจึงต้องรู้ว่าการแสดงออกหรือการกระทำบทบาทไหนอย่างไรจึงเป็นการทำให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนน่ารักการมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเหมือนกันเห็นเขาเดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็จะไม่ยืนมองตาปริบๆทำเป็นใจแข็งทำเป็นคนใจดำหรือทำเป็นคนใจร้ายครับเห็นคนอื่นเดือดร้อนเมื่อไหร่ไม่ต้องรอให้เขาเอ่ยปากร้องขอความช่วยเหลือหรือขอความเมตตาจากเราให้เหนื่อยแรงครับเห็นเขาเดือดร้อนมาถ้าเราสามารถจะช่วยได้ให้เราหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ทันทีเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เขามีความสุขหรือทำให้เขาพ้นทุกข์การที่เราสามารถทำตัวอย่างนี้กับคนอื่นก็ได้นี่คือการทำตัวเราให้น่ารักทำให้คนอื่นเขามองว่าโอ้เรานี่น่ารักมากเพราะเรามีน้ำใจเรามีความเอื้ออาทรเขาจะมองเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าพอเขาเห็นว่าเรามีคุณค่าเขาก็อยากจะคบหาสมาคมกับเราถูกต้องไหมครับเขาจะไม่ลืมเราเลยนะเขาก็จะรักเราอย่างยั่งยืนได้นี่คือสัจธรรมความเป็นจริงท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการทำตัวเองให้น่ารักและเป็นที่รักของคนอื่นนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าในชีวิตประจำวันของท่านไม่ว่าจะอยู่ในสังคมหรือในที่ทำงานของท่านก็ตามจะต้องคอยเตือนตนเองไว้เสมอนะครับว่าไม่ว่าท่านจะพูดท่านจะคิดท่านจะแสดงออกหรือจะกระทำสิ่งใดก็ตามอันเป็นการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นหรือต่อหน้าคนอื่นๆทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะครับให้ถามตัวเองว่า
มันเป็นพฤติกรรมที่จะนำเราไปสู่การเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นหรือเปล่าเราทำสิ่งใดแล้วทำให้คนอื่นมองว่าเรามีคุณค่าลดน้อยถอยลงเราทำสิ่งใดแล้วทำให้คนอื่นมองว่าเราเนี่ยเสื่อมเกียรติคือเขาให้เกียรติเราน้อยลงท่านผู้ฟังก็อย่าทำนะครับนะนินทาว่าร้ายชาวบ้านนะวิจารณ์คนนั้นวิจารณ์คนนี้ปากไม่ดีปากเสียนะครับพูดจาส่อเสียดเหยียดหยามผู้อื่นพูดจาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นพูดความเท็จต่อผู้อื่นหรือขี้โม้ขี้โอ้อวดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นบทบาทพฤติกรรมที่นำมาซึ่งความไม่น่ารักมันทำให้เราเสื่อมเกียรติในความรู้สึกของคนอื่นที่จะเห็นเรามีเกียรตินะครับถ้ามันเป็นทางเสื่อมอย่างเนี้ยมันก็คือการทำลายความมีคุณค่าในตัวเองของท่านให้ลดน้อยถอยลงไปได้โดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวหรือมันลดน้อยถอยลงไปอย่างมากมายอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับมนุษย์บางคนที่เป็นคนพิถีพิถันในการคบมิตรพิถีพิถันในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับความมีคุณค่าในตัวเราเองอันเกิดจากการรักตนเองนั้นผมได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะสองลักษณะแล้วนะครับคือลักษณะแรกต้องไม่ทำร้ายตนเองลักษณะที่สองคือต้องทำตัวเองให้น่ารักเพื่อที่จะเป็นที่รักของคนอื่นให้ได้นะคนที่รักตัวเองต้องทำอย่างนั้นและเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าด้วยทีนี้มาถึงอย่างสุดท้ายในการแสดงไม่ใช่อย่างสุดท้ายครับอีกอย่างหนึ่งครับนะในการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนรักตัวเองจริงหรือเปล่านั่นก็คือการที่เราจะต้องไม่ดูถูกตัวเราเองครับโอ้อันนี้เรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์เราแต่ละคนมากเลยถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมนอกจากจะต้องไม่ดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นเขาแล้วท่านจะต้องไม่ดูถูกตัวเองด้วยนะครับเอ๋หลายคนถามอาจารย์ปริญญาครับอาจารย์ปริญญาคะการดูถูกตัวเองนั้นมันเป็นอย่างไรเอางี้แล้วกันครับไว้ตอนต่อไปในครั้งหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าการดูถูกตัวเองสำหรับมนุษย์เราปัจจุบันนั้นเราทำกันยังไงเนาะจึงเรียกว่าดูถูกตัวเองดีไหมล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องการรักตนเองเอาไว้การรักตนเองในมุมมองของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราพูดถึงทางด้านลบนะครับว่าถ้าเรารักตัวเราเองเราจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติตนต่อตนเองของเราอย่างไรซึ่งเราคุยไว้2ประการประการที่1ก็คือเราต้องไม่ทำร้ายตนเองและก็ประการที่2ก็คือการที่เราจะต้องทำตัวเราเองให้น่ารักหรือเป็นที่น่ารักของคนอื่นเข้าไว้นั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงถ้าเราจะกล่าวกันง่ายๆในเรื่องของการเป็นคนรักตัวเองคือรักอย่างไรนั้นหมายความว่าท่านผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะระมัดระวังดูแลตัวเองโดยไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายหรือทางวาจาหรือจิตใจต่อตัวเราเองเนี่ยนะครับเราจะต้องดูแลมันอย่างไรในอันที่จะไม่แสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่รักตัวเราเองเลยนั่นเท่ากับว่าเรากำลังแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนที่ช่างไม่มีค่าเอาเสียเลยเนี่ยที่คิดอย่างนั้นและกล่าวอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับว่าถ้าเราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเรามีค่าเราก็จะต้องแสดงความมีคุณค่าของตัวเราออกมาให้คนอื่นเห็นนะครับและการแสดงความมีคุณค่าในตัวเราเองในเบื้องต้นก็คือการแสดงให้เห็นว่าเรารักตัวเองมากแต่ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการรักตัวเองมากนั้นแปลว่าไม่ใช่แปลว่านะหลงตัวเองเข้าข้างตัวเองเห็นแก่ตัวหรือทำอะไรแล้วชอบฉลาดที่จะเอาตัวรอดแต่เพียงลำพังอะไรแบบนี้ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรักตัวเองหรือเห็นคุณค่าตนเองในความหมายที่เรากล่าวถึงนะครับเพราะว่าการหลงตัวเองการเข้าข้างตัวเองการแสดงพฤติกรรมเห็นแก่ตัวหรือการแสดงพฤติกรรมฉลาดเอาตัวรอดแต่เพียงลำพังขณะที่รวมกลุ่มสุมหัวอยู่กับคนอื่นๆขณะที่มีสังคมเดียวกันกับคนอื่นๆนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่งามมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักมันเป็นการทำให้คนอื่นเขามองเห็นว่าเราไม่มีค่าซะด้วยซ้ำไปไม่ใช่มีค่าเนี่ยงั้นถามว่าถ้าเราเป็นคนรักตัวเราเองเราจึงจะต้องประพฤติตนหรือปฏิบัติตนต่อตนเองอย่างไรคำตอบสั้นๆง่ายๆนะครับถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วต้องการที่จะจดจำและนำเอาไปประพฤติปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านจะต้องไม่ทำร้ายตัวเองด้วยทางกายไม่ทำร้ายตนเองด้วยวาจาและไม่ทำร้ายตนเองทางจิตใจนะพูดรวมๆอย่างนั้นการไม่ทำร้ายตนเองทางกายสังขารเนี่ยก็คือการกินอยู่หลับนอนให้มันถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนในเรื่องของการเกิดอุปัทวเหตุในเรื่องของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือในการบั่นทอนอายุไขในการใช้งานเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเราจะไม่ทำไม่ว่าจะทำแบบไหนอย่างไรก็ตามหรือเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ประมาทหรือขาดสติในอันที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางกายแก่ตนเองซึ่งจะมีผลทำให้พิการทุพพลภาพหรือมีความเสื่อมไปทำให้มันไม่แข็งแรงและก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับคนอื่นๆเพื่ออยากยืนบนโลกใบนี้ได้ทั้งทางจิตวิญญาณและทางโลกนั่นคือการรักตนเองและในขณะเดียวกันในการรักตนเองเราก็จะต้องไม่ทำร้ายตัวเองด้วยวาจานะใช้ปากไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์อย่างนี้ก็หาภัยมาสู่ตัวเองได้ในฉับพลันหรือในเร็ววันเหมือนกันคำว่าใช้วาจาแล้วสร้างความด้อยคุณค่าให้กับตัวเองเช่นพูดจากับคนอื่นแล้วพูดไม่เพราะใช้คำหยาบคายใช่ไหมอย่างเช่นเราหน้าตาสวยๆครับ
แต่พอพูดจาออกมาแต่ละคำเนี่ยฟังไม่ได้เลยนะครับบางคนเวลาพูดจาออกมาแต่ละคำเนี่ยไม่พ้นใต้สะดือเนี่ยไอ้สิ่งที่ต่ำกว่าใต้สะดือเนี่ยชอบพูดนักเป็นการสนุกสนานเป็นการคึกขนองซึ่งการใช้คำพูดแบบนั้นเนี่ยในสายตาผู้อื่นในความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นเนี่ยมันทำให้ผู้อื่นมองคนที่พูดอะไรที่เป็นคำหยาบโลนทะลึ่งทะเล้นตึงตังอะไรแบบนี้นะว่าเป็นคนที่ช่างไม่มีเกียรติเอาเสียเลยเมื่อเขามองเห็นว่าไอ้คนที่พูดจาทะลึ่งทะเล้นอะไรเนี่ยนะครับเป็นคนไม่มีเกียรติซะแล้วคนคนนั้นจะถือว่าเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของคนอื่นได้อย่างไรใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าแต่คุณค่าในตัวเองลดน้อยถอยลงไปก็เพราะประพฤติตนไม่ถูกต้องต่อหน้าผู้อื่นหรือกระทำไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นในลักษณะการใช้วาจานี่เช่นเดียวกันนะวาจาเป็นเอกนะครับจะพูดให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรก็ได้จะพูดให้คนอื่นมองว่าเราคือศัตรูเขาก็ได้หรือจะพูดให้คนอื่นเขาสับสนกับเราว่าเป็นที่น่าไว้วางใจได้หรือไม่ได้เราก็พูดได้นะครับเพราะฉะนั้นปากของเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะน้ำคำน้ำเสียงเนี่ยแล้วก็ลีลาของการพูดประโยคที่พูดคำศัพท์แสงที่ใช้ในการพูดอะไรแบบนี้เป็นต้นผมคุณเธอกับมันมึงกูอะไรอย่างเนี้ยนะนี่คือลักษณะของลีลาในการที่จะเลือกใช้ถ้อยคำอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคนที่ใช้คำพูดที่ไพเราะน่าฟังเป็นการฟังแล้วไม่ไปทำลายความรู้สึกมีเกียรติของคนที่ฟังนั่นแสดงว่าเป็นคนใช้วาจาที่ถูกต้องวาจาจึงทำให้คนคนนั้นรู้สึกมีคุณค่าวาจาจึงช่วยทำให้คนนั้นเป็นคนน่ารักในทัศนคติหรือคือความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังซึ่งเป็นคนอื่นๆได้อย่างสบายๆเห็นไหมครับมันตรงนี้เองการรักตัวเองก็จึงต้องใช้วาจาให้ถูกต้องและใช้วาจาให้เป็นคือพูดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์นะครับไม่พูดในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์นะทีนี้เรื่องจิตใจครับเราก็ต้องใช้จิตใจของเราแสดงออกถึงความมีคุณค่าของตัวเราเหมือนกันท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าจิตใจของเราหรือจิตปัจจุบันของเรานี้นั้นมันคือตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนั่นเองครับแล้วก็จิตปัจจุบันของเราเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ของเราแทนจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นแก่นแท้ผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์รายการเทพทิพย์มงคลธรรมพูดเรื่องโลกุตตรธรรมแบบนี้ให้ฟังมามากแล้วแต่วันนี้ก็ขออ้างอิงต่ออีกสักเล็กน้อยเพื่อเชื่อมโยงในอีกภาคหนึ่งคือภาคของกายภาพคือโลกียธรรมเพื่อนำพาความเข้าใจอย่างสุดซึ้งให้กับท่านผู้ฟังซึ่งติดตามรายการนี้มาโดยตลอดอย่างสืบเนื่องนะครับเราอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อเรารู้ว่าจิตปัจจุบันของเรานั้นเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่ได้รับอำนาจที่ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองคือสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกสั่นสะเทือนทางการนึกสั่นสะเทือนทางการคิดสั่นสะเทือนเพื่อการแสดงออกและการกระทำไปตามนิสัยของเราที่เป็นปกติของเราอยู่แล้วหรือสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเราในขณะนั้นนั้นนั่นก็คือภารกิจที่จิตปัจจุบันของเราจะต้องสั่นสะเทือนแม้กระทั่งการจำได้ในเรื่องของประสบการณ์เก่าๆในอดีตที่ผ่านมาเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและในวันอนาคตข้างหน้ารวมกระทั่งถึงการหมายรู้อารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นด้านบวกคือถ้าจดจำอารมณ์ด้านบวกคืออารมณ์ดีเอาไว้นานๆเราก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีโดยตลอดสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีความคิดก็ดีทุกอย่างก็ดีหมดแต่ถ้าดันไปจำแต่สิ่งชั่วๆสิ่งร้ายๆคืออารมณ์ร้ายๆอารมณ์ด้านลบอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยกล่าวเอาไว้แล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่ถ้าเรารู้ว่าจิตใจของเรานั้นเป็นตัวการในการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลนะแทนจิตวิญญาณของเราถ้าจิตของเรารับรู้ความจริงอย่างนี้เราจึงจะต้องระมัดระวังในการทำตัวเราเองให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าและทำให้เราเองนั้นเข้าถึงซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ในกายสังขารของเราให้ได้อยู่ทุกขณะจิตด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สมบูรณ์มากๆเพราะอะไรครับ
เพราะว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าที่สมบูรณ์ได้ก็เนื่องจากว่าเรายังระลึกถึงเสมอว่าเรายังมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเร้นอยู่ข้างในเราจะไม่ใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเรานั้นทำอะไรตามอำเภอใจนั่นเองครับเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสั่นสะเทือนตัวเองอย่างมีสำนึกอย่างนี้โดยใช้จิตใจของเราเนี่ยนึกดีคิดดีต่อตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันเมื่อเราชำนาญกับการนึกดีและคิดดีต่อตัวเองได้แล้วเราก็จะยกระดับหรือพัฒนาจิตของเราให้ก้าวหน้าไปไกลกว่านี้คือรู้จักนึกดีและคิดดีต่อผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตัวเราก็คือคนรอบข้างเราที่อยู่ใกล้แล้วก็ไกลตัวเราออกไปได้ด้วยครับนี่คือขั้นตอนของการยกระดับหรือการพัฒนาจิตของเราและก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราช่างเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงถ้าจะให้เข้าใจอย่างชัดเจนนั่นก็หมายความว่าความมีคุณค่าในตัวตนของท่านมันบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในทันทีที่จิตปัจจุบันของท่านยอมรับความจริงและระลึกอยู่เสมอว่าจิตปัจจุบันของท่านนั้นยังมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในอีกทอดหนึ่งและจิตปัจจุบันของตัวเองที่รู้สึกนึกคิดอะไรอยู่ในขณะเนี้ยมันก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเท่านั้นแล้วเวลาจะทำสิ่งใดก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระทั่งต่อจิตวิญญาณของตนเองที่จะทำให้เกิดการเสียอาการหรือจิตวิญญาณเกิดการเสียสมดุลเช่นทั้งวันเนี่ยจิตของเราไปฝักใฝ่อยู่กับการโลภความโกรธหรือความลุ่มหลงงมงายอะไรต่างๆหรือจิตใจ

หรือจิตหยาบของเราไปด้วยทั้งที่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของเรามีหน้าที่เดียวที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือต้องรักให้ได้และให้ให้เป็นแต่เราดันใช้จิตปัจจุบันของเราไปสอนให้เขารู้จักกับความโลภความโกรธความหลงอันนี้เท่ากับว่าเป็นการสอนให้จิตวิญญาณของตัวเองเสียความสมดุลหรือหลงมิติไปตามจิตปัจจุบันของเรานี่คือเหตุหนึ่งในหลายๆสาเหตุนะครับที่เมื่อมนุษย์เราแต่ละคนเมื่อจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารไปเมื่อตอนจบสิ้นอายุขัยในการเป็นมนุษย์ในภพชาติใดๆก็ตามจิตวิญญาณนั้นจะต้องถูกนำพาไปชำระบาปก็คือไปสร้างความสมดุลทางจิตวิญญาณเสียใหม่ในเมืองนรกที่หลายๆคนไม่อยากไปและเกลียดกลัวกันนั่นแหละครับเพราะที่นั่นจะเป็นโรงซ่อมจิตวิญญาณที่เกิดอาการเสียศูนย์หรือเสียสมดุลไปเพราะจิตปัจจุบันในความเป็นมนุษย์หรือเรียกว่าจิตมนุษย์เนี่ยไปทำให้เขานิสัยเสียครับคือโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทอิจฉาตาร้อนอะไรแบบนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่ความรักรังเกียจเดียดฉันกันเอาเปรียบเบียดเบียนกันอันนี้ก็ไม่ใช่ความรักมันเมื่อจิตมันป่วยคือจิตวิญญาณป่วยเพราะจิตหยาบเป็นเหตุหรือจิตมนุษย์เป็นเหตุจิตวิญญาณเมื่อทิ้งกายสังขารไปแล้วจึงต้องเป็นนรกเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับกลัวว่าจะไม่อยากไปอย่างไรก็ต้องไปครับมันถ้าไม่ต้องการจะไปลงนรกคือไม่ต้องป่วยสิครับถ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือโรงซ่อมใช่ไหมครับโรงพยาบาลเป็นโรงซ่อมกายสังขารคือโรงซ่อมสุขภาพชั้นใดนรกก็เป็นโรงซ่อมจิตวิญญาณที่มีอาการป่วยทางจิตวิญญาณด้วยกันชั้นนั้นครับจิตวิญญาณไม่ได้ป่วยเป็นไข้หวัดนะครับแต่จิตวิญญาณป่วยเป็นเพราะจิตไม่สมดุลเนื่องจากจิตมนุษย์ของจิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนของตนนั้นสั่นสะเทือนจิตใจซึ่งเป็นจิตปัจจุบันไปในคลื่นความถี่ในย่านที่ไม่ถูกต้องเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทพกพาแต่ความเศร้าหมองแทนที่จะจับทำจิตใจให้ผ่องแผ้วแจ่มใสบื้อเบิกบานอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือแง่คิดนี่ก็คือสัจธรรมนี่ก็คือความเป็นจริงที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าถ้าท่านรักตนเองแล้วท่านต้องรู้ให้ได้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติอย่ารักแต่กายสังขารด้วยการปรุงแต่งหน้าทาปากเนี่ยออกกำลังกายบริหารกันทุกวันทุกวันเช้ารอบหนึ่งเย็นกับรอบหนึ่งฮะตะลึกติดชึ่งออกกำลังกายกันไปทำให้ร่างกายแข็งแรงว่างั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับเราดูแลแต่การให้รางวัลทางกายเพื่อแสดงออกว่าเรารักตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเนี่ยรักตัวตนแก่นแท้ของเราคือจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะเราเป็นคนสองมิติร่างกายหรือกายสังขารจะยืนหยัดอยู่ไม่ได้ร่างกายหรือกายสังขารของเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไร้ซึ่งจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ภายในหรือถ้าจะพูดให้ลึกไปกว่านั้นก็คือเราจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนมีชีวิตที่ยืนยาวป่านนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีจิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราแล้วมาเป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในกายเราหรือจะพูดในบ้านปลายก็คือว่าถ้าจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารออกไปจากร่างกายนี้ของเราเมื่อไหร่เราก็ตายเมื่อนั้นนะครับคำว่าตายก็คือการตายทางกายภาพการตายทางกายสังขารแต่ไม่ได้ตายทางจิตวิญญาณหรอกครับจิตวิญญาณเขาออกจากร่างไปกายก็ต้องตายครับเพราะทำงานไม่ได้นะเนื่องจากจิตวิญญาณนั้นเป็นพลังงานขั้นสูงที่สามารถจะเกื้อกูลต่อความมีชีวิตรอดหรือมีความมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแสดงให้เห็นว่าเรารักตัวเราเองก็คือเราต้องใช้จิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์เนี่ยแสดงออกให้เห็นว่าเรารักจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราด้วยการรักเขาก็คือการไม่ทำร้ายเขานะครับการไม่ทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองก็คืออย่าไปสอนจิตวิญญาณของเราให้เขาเรียนรู้อารมณ์รู้สึกและการนึกคิดที่เป็นด้านลบโดยเด็ดขาดครับไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือเผลอเรอก็ตามเราต้องไม่เผลอครับคือเราต้องรักให้ได้และเราต้องให้เป็นสถานเดียวครับความรักหมายถึงอดทนอดกลั้นให้อภัยความรักหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและก็มีจิตที่นิ่งสงบอย่างเป็นอุเบกขาอิ่มเอิบเบิกบานสงบงันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้เนี่ยนั่นถ้าหากว่าดำเนินชีวิตอยู่นะครับในแต่ละวันโดยการสั่นสะเทือนจิตใจเป็นคลื่นความถี่ในย่านของความรักทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแล้วตรงนี้ก็คือการแสดงให้ใครๆเห็นว่าท่านผู้ฟังนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงก็คือมีธรรมะอยู่ในจิตใจของตนเองในอันที่จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้ผมเคยกล่าวเรื่องนี้มาไว้ในรายการเทพทิพย์มงคลธรรมมาบ่อยครั้งแล้วครั้งนี้ก็ขออนุญาตหยิบฉวยนำมากล่าวย้ำซ้ำเตือนกันอีกสักหน่อยนึงเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ลืมนะฮะเพราะปกติรายการเทพทิพย์มงคลธรรมก็จะพยายามเช
ชี้แนวทาง

ร้างแนวคิดให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโลกที่เป็นโลกียธรรมอย่างมีปกติสุขเพื่อการสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นบุตรเป็นหลานเป็นวงศาคณาญาติหรือเป็นสมาชิกในทีมงานเป็นสมาชิกในสังคมในประเทศชาติในแผ่นดินเดียวกันจะดำเนินชีวิตกันอยู่อย่างไรเราเน้นเรื่องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่คณะกับคนใกล้ตัวเราทั้งหมดทั้งหลายนั่นเองครับแต่เราก็จะต้องแทรกความรู้ที่เป็นสัจธรรมเบื้องสูงที่เป็นโลกุตตรธรรมเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นธรรมะที่แท้จริงที่พวกเราจะต้องแสวงหากันในตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะนำพวกเราไปสู่การบรรลุมรรคผลคือนิพพานอย่างแท้จริงมันผู้ที่มีปณิธานว่าจะนิพพานคงจะต้องสนใจใฝ่รู้และติดตามรับฟังเรื่องราวที่เป็นข้อธรรมะทั้งสองภาคคือภาคโลกุตตรธรรมและโลกียธรรมที่ผมจะนำมาสอดประสานให้อย่างลงตัวกันในการฟังกันง่ายๆในภาษาชาวบ้านผ่านทางคลื่นความถี่บนหน้าปัดวิทยุกันแบบนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับรายการเทพทิพย์มงคลธรรมจึงภูมิใจที่ได้เน้นย้ำกับท่านครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นเป็นคนสองมิติถ้าท่านจะแสดงออกว่าท่านรักตนเองจริงท่านต้องแสดงออกให้เห็นว่าท่านได้ประพฤติปฏิบัติทั้งต่อตนเองและต่อจิตวิญญาณของท่านเป็นอย่างดีครับนั้นการที่ท่านไม่ใช้ร่างกายของท่านไปก้าวล่วงผู้อื่นใช้มือใช้ปากนะฮะใช้เท้าหรือใช้ตัวเองเนี่ยนะไปก้าวล่วงร่างกายและจิตใจของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านรักจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าการไปทำผิดคิดชั่วต่อผู้อื่นด้วยการใช้กายสังขารของเราเป็นตัวกระทำเนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขด้านลบทำให้คนอื่นเขาเหวี่ยงความเป็นลบกลับมาให้เราคือเขาต้องต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกับเราหรือหลีกเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเราในที่สุดการเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันระหว่างเรากับเขาก็จะเกิดขึ้นเพราะเราไปแสดงพฤติกรรมทางกายเขาเรียกว่ากายกรรมหรือว่าจีกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อตัวเขานั่นเองเมื่อมันเป็นเช่นนี้ถ้าเราต้องเกี่ยวกรรมกันกับเขาแน่นอนครับว่าในภพชาติต่อๆไปเราคงจะต้องเกี่ยวก้อยกันหรือจูงมือกันกับเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อจะมาแก้ไขตนเองในสถานการณ์เดิมๆเนี่ยที่เขาอยู่โมโหเราหรือเราอยู่โมโหเขาแล้วก็ใช้กายสังขารกระทำต่อกันและกันในทางที่ไม่ถูกต้องเอาไว้แล้วในชาติที่ผ่านมานั่นนะครับว่าในชาติหน้าในชาติต่อไปถ้าชาตินี้ทำไม่ถูกต้องชาติหน้าต้องมาเจอสถานการณ์แบบเดิมๆที่เราสองคนกับเขาเนี่ยต้องเคยแสดงออกในภพปัจจุบันเนี่ยนะครับได้เจออีกครั้งนึงครับเพื่อจะให้เรากับเขาตัดสินใจกันใหม่อีกทีนึงว่าเราจะกระทำด้วยกายกรรมหรือวจีกรรมที่ไม่ถูกต้องต่อกันและกันอีกหรือเปล่าถ้าเราไม่แสดงว่าเราสอบผ่านกรรมนี้ก็หายไปเขาเรียกว่าทุกอย่างก็จบสิ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ถ้ารักจิตวิญญาณของตัวเราเองการที่เรามีปณิธานคือมุ่งนิพพานนั้นคำว่านิพพานแปลว่าหยุดการดับหยุดหรือเขาเรียกว่าดับการเกิดดับหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนะครับในเมื่อเราไม่มีอะไรต้องมาเกิดอีกแล้วเพราะไม่มีภารกิจไม่มีหน้าที่ที่ต้องมาเกิดเราก็จะได้กลับบ้านนะว่างั้นก็คือนิพพานเอาจิตวิญญาณเราคืนกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองที่แต่เดิมเราอยู่ที่ไหนเราก็จะกลับไปที่นั่นนะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราอย่างที่ผมกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมไปแล้วเพราะฉะนั้นการไม่ทำร้ายตนเองในความหมายที่พูดถึงในวันนี้ก็คือการไม่ทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองด้วยกายของเราไปก่อกรรมแล้วเกี่ยวกรรมกับคนอื่นเขาทำให้จิตวิญญาณต้องลำบากย้อนกลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือเกิดเป็นสรรพสัตว์ใหม่นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทำให้มันเกิดต่อมาการใช้วาจาก็เหมือนกันเราจะไม่ใช้วาจาไปจับจ้วงคนอื่นทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นเราแล้วก็เกี่ยวกรรมกับเราอีกแล้วทำให้เขามองเห็นว่าเราไม่น่ารักการรักตัวเองก็คือการไม่ใช้ใจทำร้ายตนเองการใช้ใจทำร้ายตัวเองมีสองลักษณะครับท่านผู้ฟังครับลักษณะแรกก็คือคิดชั่วกับตัวเองหรือสาปแช่งตัวเองหรือดูถูกตัวเองซวยละสิเราแย่แล้วสิเราทำไม่ได้แน่ๆเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้จิตหรือใช้ใจทำร้ายตัวเองเมื่อเราคิดว่าเราทำไม่ได้เสียตั้งแต่ต้นแล้วเวลาลงมือทำจริงๆถามจริงๆครับท่านผู้ฟังครับว่าเราจะมีพลังมากมายที่จะทำให้มันสำเร็จได้จริงหรือเปล่ามันก็ย่อมจะไม่สำเร็จไปตามที่จิตที่คิดนะครับแต่ถ้าเชื่อมั่นว่าสำเร็จโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะมีสูงครับถึงแม้สิ่งที่เราทำนั้นมันจะยากแสนยากก็ตามถูกไหมฮะหรือการที่เราใช้จิตไปนินทาคนอื่นใช้จิตไปคิดชั่วกับคนอื่นท่านผู้ฟังครับพฤติกรรมทางจิตมันก็จะเกิดขึ้นนะครับจิตเราก็จะเหวี่ยงคลื่นของจิตที่เป็นลบที่เป็นคลื่นชั่วๆเนี่ยฮะ
ก็ไปโจมตีไปทำร้ายจิตของคนอื่นถึงแม้สายตาเขามองไม่เห็นแต่จิตวิญญาณของเขารับรู้ทันทีว่าตัวเขาเองหรือจิตปัจจุบันของเขาถูกทำร้ายถูกโจมตีแล้วการเกี่ยวกรรมกันก็จะเกิดขึ้นในทางจิตใจหรือจิตวิญญาณได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ทำทางกายกรรมกับวจีกรรมแล้วจะไม่มีการเกี่ยวกรรมกันกับผู้ใดแค่ทำกรรมด้วยจิตเขาเรียกว่ามโนกรรมนะครับก็จะเป็นการเกี่ยวกรรมกันจนกระทั่งทำให้เราต้องเวียนตายเวียนเกิดเพื่อจะมาแก้ไขหรือบางคนคิดลึกไปถึงขนาดแก้แค้นกันเลยด้วยซ้ำไปเรื่องนี้เห็นทีจะต้องคุยกันต่อในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมครับใน 2-3 ตอนที่ผ่านมาเราได้พาท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้ได้คิดให้ได้พิจารณาในเรื่องของคุณค่าของคนซึ่งนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องคุณค่าของตัวเราเองด้วยนะครับคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเราเองอะไรต่างๆเหล่านี้เราบอกว่าค่าของคนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ผลของงานและก็ค่าของคนก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะเป็นคนของใครหรือเราจะเป็นคนของใครเนาะแต่ค่าของคนอยู่ที่ควาย6ตัวแล้วเราก็มาพูดถึงควายตัวที่7คือความรักกันอยู่โดยที่เราบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่จะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่านั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องรู้จักรักตัวเราเองให้คนอื่นเขาเห็นนะครับถ้าเรายังไม่รู้จักรักตัวเราเองแล้วคนอื่นๆเขาก็คงจะมองข้ามความมีคุณค่าของตัวเราไปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากให้ใครรักเราเราก็จะต้องแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักและเราเป็นคนที่รู้จักรักตนเองให้จงได้นะครับซึ่งมันแสดงได้ไม่ยากในตอนที่แล้วผมก็ได้กล่าวกับท่านผู้ฟังว่าคนที่รักตนเองนั้นก็คือคนที่จะไม่ทำผิดคิดร้ายต่อตัวเราเองการทำผิดกับการคิดร้ายของตัวเองนั้นนั่นหมายถึงการกระทำต่อตนเองไม่ถูกต้องใน2มิติมิติแรกคือมิติทางกายภาพนะครับเราจะไม่ทำร้ายตัวเราเองซึ่งคราวที่แล้วอาจจะพูดไม่ลึกนักครั้งนี้อาจจะขยายความต่อกันอีกสักหน่อยว่าการที่เรากระทำผิดต่อตัวเราเองแล้วแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่รักตนเองนั้นท่านผู้ฟังครับเราสามารถจะแสดงออกหรือกระทำใดๆแล้วใครๆก็สรุปได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนช่างที่จะไม่รักตัวเราเองเลยนะตัวอย่างคราวที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเรายกตัวอย่างเรื่องการขับรถประมาทการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความประมาทพูดปราดปราดเปรียวเลี้ยวโค้งก็ทิ้งใบไม้นะไอ้ที่สแตนขาตั้งที่เหยียบอยู่เนี่ยแทบจะเลี่ยไปกับพื้นถนนเลยมองเห็นถนนเป็นรันเวย์สำหรับการแข่งขันอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งมันเป็นการแข่งขันในการท้ามฤตยูซะมากกว่ามันคนที่ทำอะไรห่ำๆและคึกขนองซึ่งมีโอกาสที่จะทำหวาดเสียวต่อตัวเองและทำให้ตัวเองเกิดการเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันมีสูงเนี่ยนี่แสดงว่าไม่ได้รักตัวเองเลยนะถ้ารักตัวเองก็ต้องกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเกิดอุบัติเหตุกลัวพิกลพิการหรือว่ากลัวเสียชีวิตและถ้ากลัวเกิดอุบัติเหตุพิกลพิการหรือกลัวเสียชีวิตหรือกลัวเจ็บก็จะต้องไม่ขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทด้วยความประมาทนะจะต้องไม่ทำอะไรด้วยความประมาทเพราะพลาดแล้วก็ถึงตายถึงบาดเจ็บหรือทุพพลภาพอะไรแบบนี้นะมันคนที่รักตัวเองก็คงจะไม่ทำร้ายตัวเองโดยตรงอย่างนี้หรืออย่างน้อยๆก็รถยนต์ก็พังถ้าไปชนไปเฉี่ยวหรือไปพลิกคว่ำถ้าตัวเองไม่ตายนะฮะหรือรอดจากการหยอดน้ำข้าวต้มมาได้รถเครื่องก็เหมือนกันขับสวิตสวาทเนี่ยก็มีโอกาสถ้าตัวเองไม่เสียชีวิตรถก็เสียก็ต้องเสียเงินซ่อมอีกแล้วถามว่าเสียเงินซ่อมใครเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละที่จะเป็นคนเดือดร้อนมันถ้าทำแล้วตัวเองต้องเดือดร้อนกายสังขารต้องทำมาหากินหาเช้ากินค่ำต้องเที่ยวหาเงินหาทองมาเพื่อซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือรถยนต์ของตนเองโดยไม่จำเป็นเพราะดันไปประมาทเข้าอะไรเงี้ยนะนั่นก็เท่ากับว่าเราไม่รักตัวเราเองเลยนะเขาเรียกว่าไม่ทำผิดต่อตนเองนี่คือตัวอย่างนะครับส่วนการไม่คิดชั่วต่อตัวเองนั้นมันเป็นเรื่องของมิติทางจิตวิญญาณนะครับมันเป็นเรื่องในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติทางพลังงานเป็นมิติของจิตใจเป็นมิติของแก่นแท้ที่เราไม่สามารถจะมองเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการคิดชั่วต่อตัวเองนั้นว่ามันเป็นผลร้ายหรือเป็นผลลบต่อตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังครับเราเคยได้ยินคนโบราณเขากล่าวสอนลูกหลานกันมาซึ่งเราก็คงจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันละมั้งที่คนเฒ่าคนแก่หรือผู้เฒ่าผู้แก่นะครับสอนเราว่าถ้าทำดีให้คนอื่นเขาชื่นชมไม่ได้ก็อย่าทำตัวเหลวไหลให้ใครเขาสาปแช่งซะจะดีกว่านะเนี่ยคนเฒ่าคนแก่สอนเราว่าอย่างนั้น
แล้วถามว่าถ้ามันไม่มีเหตุผลเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาจะบ่นหรือจะพร่ำสอนเราอย่างนั้นได้อย่างไรว่าคนเขาแช่งเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะลูกหลานเอ้ยอย่าให้คนเขาแช่งอย่าให้คนเขาชิงชังเลยจะซวยไม่เข้าเรื่องนะว่างั้นคนโบราณอธิบายได้เท่านี้ครับผมจึงอยากจะเรียนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมว่าถึงแม้นะครับเราอธิบายว่าการที่เราจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีคุณค่านั้นเราจะต้องแสดงออกผ่านการกระทำด้านบวกต่อตัวเองคือแสดงให้เขาเห็นว่าเรารักตัวเราเองมากคนที่รู้จักรักตัวเองมากคือคนที่มีค่ามากเพราะเขาจะมองว่าถ้าเรารักตัวเราเองเป็นเราย่อมรักตัวเขาซึ่งเป็นมนุษย์คนอื่นเป็นได้เหมือนกันนะนะมันคุณค่าของมนุษย์เราตรงนี้ก็ตรงที่ว่าต้องรู้จักรักนั่นเองนะครับนะพูดง่ายๆทีนี้นะเพราะในการที่ถ้าหากว่าตัวเราเองนะครับไม่รู้จักที่จะแสดงออกซึ่งการคิดดีต่อตัวเองมีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อตัวเองซะแล้วเนี่ยนะการที่จะฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเขาก็คงจะลำบากเหมือนกันใช่ไหมเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยท่าแท้ของมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติมักจะนึกถึงตัวเองก่อนคนอื่นคือจะรักตัวกลัวตายนะครับกลัวว่าตัวเองต้องตายก่อนที่จะกลัวว่าคนอื่นจะตายถูกไหมฮะถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนที่เรารักก็ตามโดยธรรมชาติท่าแท้และเป็นอย่างนี้เท่านั้นมนุษย์เรามักจะปกป้องตนเองมักจะถูกสอนให้ดูแลตนเองโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วไม่มีความไม่ใช่ความผิดนะครับที่เวลามีอะไรแล้วนึกถึงตัวเองก่อนเอาตัวรอดป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเพราะทุกคนก็ต้องคิดเช่นนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือความรู้สึกนึกคิดที่เป็นจริงนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าการที่เรามีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกต่อตัวเราเองเนี่ยนั่นก็คือการแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นแล้วว่าเรามีคุณค่านะตัวเรามีค่ามากๆเลยถ้าเราไม่มีค่าตัวเราเองก็คงจะไม่คิดบวกคือจะไม่คิดดีต่อตัวเราเองแน่นอนถ้าเราเป็นคนไม่ดีคือคนที่ไม่มีค่าจะให้เราคิดดีต่อตัวเองมันย่อมเป็นไปไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนอื่นบางทีเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราจะเป็นคนดีมากดีน้อยหรือเป็นคนจะไม่ค่อยดีหรืออะไรเนี่ยนะแต่เขาจะประเมินด้วยการมองด้วยสายตาของเขาว่าตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกคือเป็นด้านดีต่อตัวเองมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าตัวผมเองเป็นคนดีและสามารถทำสิ่งที่ดีงามอะไรต่อมีอะไรให้เกิดประโยชน์โพชผลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้ผมก็มีความสุขพอผมมีความสุขเนี่ยผมก็จะคิดมองในแง่บวกแก่ตัวเองว่าแหมเรามีความภูมิใจมากเลยที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาทั้งทีในชาตินี้แล้วเราก็สามารถแสวงหาความสุขให้กับตัวเราเองได้และยังแบ่งปันให้คนอื่นก็ได้ด้วยนะนี่คือการคิดบวกต่อตัวเองใช่ไหมฮะพอคิดบวกต่อตัวเองแล้วพฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เราจะกระทำต่อผู้อื่นนะโดยการแสดงตนของเราเนี่ยแหละครับเขาก็จะสามารถมองออกได้ว่าเราเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเปล่าเช่นเราจะรู้จักให้เกียรติตนเองเราจะระมัดระวังพฤติกรรมหรืออิริยาบถของตัวเราเองในขณะที่อยู่ต่อหน้าผู้อื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระทั่งต่อใครเพื่อจะให้คนอื่นเขาแลดูแล้วสง่างามสวยงามอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือการวางตัวได้อย่างเหมาะสมถูกต้องแค่ไหนเป็นการแสดงให้ใครๆเห็นว่าเรามีคุณค่านี่คือการรักตัวเองทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราจะดูว่าใครสักคนหนึ่งเขาเป็นคนรักตัวเองหรือไม่เราก็จะดูกันง่ายๆว่าเขาเนี่ยรู้จักปรุงแต่งตนเองหรือเปล่าเช่นถ้าหากว่าเราเป็นคนรักสวยรักงามเนี่ยเป็นคนรักตนเองคือรักสวยรักงามเราก็คงจะต้องรู้จักปรุงแต่งตัวเองใช่ไหมแต่งหน้าทาปากทำผมทาเล็บอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ดูแลและทรงผมดูแลเรื่องใบหน้าดูแลเรื่องการแต่งกายท่วงท่าแล้วก็วาจาที่พูดอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรครับเป็นการปรุงแต่งเพื่อทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเราดูดีเท่เก๋มีสง่าสวยงามหรือสมาร์ทหรือองอาจอะไรแบบนี้นะครับมันถ้าเราไม่ปรุงแต่งตัวเราเองไม่ปรุงแต่งเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่ปรุงแต่งจริตกิริยาเนี่ยก็แน่นอนล่ะครับเราก็จะทำให้คนอื่นมองว่าเราเนี่ยมีคุณค่าน้อยลงไปอย่างแน่นอนนะครับหรือเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านเคยเห็นไหมครับมีบางคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะเป็นเจ้าใหญ่นายโตนะครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าอยากจะให้ใครรู้ว่าตัวเขาเองเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนที่มีค่า
ก็มักจะมีคนเดินล้อมหน้าล้อมหลังมีบริวารเดินหน้าเดินข้างเดินหลังอะไรเงี้ยถ้ายิ่งมีบริวารรายล้อมมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีบารมีสูงมากเท่านั้นใช่ไหมมันก็ดูจากบริวารถ้าบริวารพี่นอกพี่เทาให้ควักบุหรี่ออกมายังไม่ทันไรก็มีไฟแช็กพุ่งจุดขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังเดินไปที่โต๊ะกำลังจะนั่งนะก็มีคนกระชากเก้าอี้นะค่อยๆไม่ใช่กระชากครับค่อยๆดึงขยับเก้าอี้ให้นะเสร็จแล้วพอกำลังจะหย่อนก้นลงมาก็มีคนนัดดันเก้าอี้มารองก้นให้อย่างเนี้ยถ้าแสดงออกลักษณะนี้หรือมีคนหรือมีบริวารคอยช่วยทำอย่างเนี้ยมนุษย์คนอื่นๆคนไหนๆก็ตามที่มองเห็นถึงแม้ไม่รู้จักเรานะที่เรามีบริวารมาช่วยดูแลพี่นอพี่เทาเราถึงขนาดนี้เขาก็ประเมินค่าเราได้ออกแล้วว่าเราไม่ใช่ธรรมดานะเราเป็นคนต้องมีเกียรติมีค่าสูงมากเชียวนะไม่งั้นคงไม่มีบริวารมาทำอะไรต่อมีอะไรให้เราปรนนิบัติเรามากมายกายกองถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คือการปรุงแต่งกายสังขารภายนอกแล้วทำให้คนอื่นได้มีโอกาสได้คิดได้บอกตัวเราตัวเขาเองว่าตัวเราเนี่ยมีค่ามากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเราต้องรู้จักปรุงแต่งแต่ที่นี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราต้องการจะแสดงว่าตัวเราเป็นคนมีคุณค่าต้องการแสดงให้คนอื่นว่าเห็นว่าเรารู้จักรักตัวเราเองเนี่ยเราจะปรุงแต่งแต่ร่างกายไม่ได้เพราะว่าตัวเราเกิดมานั้นเป็นคนสองมิติเราจะต้องรู้จักปรุงแต่งจิตใจของเราด้วยเพราะจิตใจหรือจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นมิติทางพลังงานนะครับเป็นรูปธรรมของตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในมันการปรุงแต่งจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราก็คือการปรุงแต่งจิตวิญญาณของเราให้สมดุล นั่นเองครับเนี่ยการปรุงแต่งจิตใจจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยอย่างที่เราปรุงแต่งจริตจักรันนะจริตกิริยาที่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนน่ารักน่าใคร่น่าชิดใกล้น่าชิดชมอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้รับการปรุงแต่งให้น่ารักตามกายสังขารของเราที่พยายามทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราน่ารักเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเป็นการฝืนพอสมควรแล้วเมื่อเป็นการฝืนแล้วเนี่ยไอ้จริตจักรันที่เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายภาพหรือกายกรรมเนี่ยนะครับหรือว่าจีกรรมก็ตามมันก็จะนิ่มนวลสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานเพื่อแสดงอาการของคนที่มีค่าหรือแสดงอาการให้เห็นว่าเป็นคนที่เห็นคุณค่ารู้คุณค่าของตัวเองหรือรักตัวเองเนี่ยเห็นทีจะกล่าวเช่นนั้นไม่ได้ถูกไหมครับเพราะคนที่รักตัวเองก็จะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองการดูแลจิตใจก็คือคอยระมัดระวังอารมณ์รู้สึกนึกคิดของตัวเองนั่นเองครับไม่ให้ไปก้าวล่วงผู้อื่นคำว่าไปก้าวล่วงผู้อื่นคือเห็นคนอื่นแล้วไปคิดชั่วต่อตัวเขาอิจฉาตาร้อนเขานี่ก็คิดว่าชั่วกับเขาแล้วล่ะหรือมองเขาในแง่ลบมองเขาในแง่ร้ายนะไปมองตัวเขาในแง่ลบในแง่ร้ายคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นแง่ๆเขาต้องเป็นอย่างนี้แง่ๆนะการคิดนึกอย่างนั้นก็เป็นการสั่นสะเทือนจิตใจตัวเองไปในทางลบนะในการมองโลกคือมองมนุษย์คนอื่นๆในทางลบซึ่งตรงนี้คือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเมื่อเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีพอคนเขารู้ว่าจิตเราเป็นอย่างนี้โดยดูจากอากัปกิริยาของเราภาษากายเราภาษาท่าทางของเราหรือการพูดการจาของเราที่กล่าวต่อเขาเนี่ยมันฟ้องนะครับว่าในจิตใจของเราคิดอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าคนอื่นต้องมองว่าเราไร้ค่าแน่นอนที่เขามองว่าเราไร้ค่าไม่ใช่เป็นเพราะแค่ตรงที่เราแสดงพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาที่อคติต่อเขาหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อเขาเพียงเท่านี้หรอกแต่เขาเห็นว่าเราไม่มีคุณค่าต่อตัวเขาเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แสดงบทบาทหรือแสดงพฤติกรรมใดๆที่เป็นด้านบวกที่แต่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะคบหาสมาคมกับเราเขามีสุขใจที่เขาได้มีเราเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะซึ่งตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นคุณค่ามากๆเลยถ้าหากว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตนในทางกลับกันคือทำให้คนอื่นที่เราคบหาสมาคมด้วยเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆเลยที่เขามีเราคนหนึ่งเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันก็ตามทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่มีเราเป็นเพื่อนแค่นี้แหละครับเราก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาแล้วและแน่นอนการที่เราจะทำให้เขารู้สึกเป็นสุขที่มีเราเป็นเพื่อนนั่นเป็นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นด้านบวกต่อเขาที่เราทำเช่นนี้เพราะเรารักตัวเราเองเนื่องจากเราอยากจะคบเพื่อนที่ดี
อยากมีเพื่อนที่แสนดีแบบนี้นะครับเมื่ออยากจะมีเพื่อนที่แสนดีหรืออยากคบเพื่อนที่ดีๆเราจึงเรียนรู้ที่จะประพฤติตนให้เป็นคนที่มีความประพฤติดีต่อผู้อื่นนะมันการทำตนเองให้มีค่าด้วยการแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนรักตัวเราเองนั้นก็คือการประพฤติดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาชื่นใจที่มีเราคนหนึ่งเป็นเพื่อนของเขาอะไรทำนองนี้นะครับนะส่วนในแง่ของจิตวิญญาณคือในแง่ของจิตใจที่ผมคุยค้างไว้นั่นมันหมายความว่าเวลาเราจะแสดงออกด้านบวกด้วยการแสดงพฤติกรรมภายนอกกับใครก็ตามที่เป็นบวกเราต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกหรือจิตใจของเราในห้วงลึกเนี่ยนะครับให้เป็นด้านบวกต่อตัวเขาด้วยไม่ใช่จิตใจคิดอคติต่อเขาแต่พฤติกรรมก็พยายามทำให้เห็นว่าเป็นบวกอย่างนี้เขาเรียกว่าฝืนใจประพฤติหรือฝืนใจปฏิบัตินะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องระวังเหมือนกันท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราต้องการที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนรักตนเองนอกจากบทบาทการแสดงออกแบบทั่วไปที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับเราก็อยากจะเรียนย้ำว่าการแสดงออกซึ่งการรักตัวเองเราจะต้องอดทนเพื่อผลประโยชน์หรือเราจะต้องอดทนเพื่อความสุขใดๆของตนเองได้ด้วยครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่พยายามจะกล่าวไว้เมื่อครั้งสองครั้งที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีจังหวะจะกล่าวให้ท่านฟังนะครับการแสดงให้เห็นว่าตัวเราเป็นคนรักตนเองเพื่อจะบ่งชี้ให้คนอื่นเขามองว่าเราเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาควรค่าแก่การคบหาสมาคมไว้เป็นมิตรไว้เป็นเพื่อนด้วยเนี่ยนะครับเราจะต้องแสดงบทบาทนี้ให้ได้ด้วยบทบาทที่ว่านี้ก็คือต้องรู้จักอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองให้ได้นั่นเองครับทีนี้ถามว่าการอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองหมายความว่าอย่างไรท่านผู้ฟังครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แต่เพียงลำพังคนเดียวถูกต้องไหมครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเช่นใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นน้องเป็นหลานอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าทำงานอยู่ด้วยกันในโรงงานหรือในบริษัทหรือในทีมงานเดียวกันหรือในหน่วยงานราชการด้วยกันเราก็จะต้องมีเพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกันกับเราอย่างหลากหลายมากเลยและเมื่อคนหมู่มากมาอยู่ร่วมกันร้อยพ่อพันแม่แต่ละคนก็มีนิสัยใจคอแตกต่างกันไปคนละอย่างสองอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังเองก็คงจะหาคำตอบได้นะครับว่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการปะทะกันเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันหรือเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาข้องคับใจต่อกันในการดำเนินชีวิตร่วมกันเห็นทีจะไม่ได้ครับคือเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้นั่นเองครับความหมายของผมหมายถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำไม่ดีต่อคนอื่นคือทำผิดคิดชั่วต่อคนอื่นนะเอาทั้งทำผิดเอาทั้งคิดชั่วละว่าเป็นมิติของร่างกายและมิติของจิตใจเนี่ยนะครับเราต่างคนต่างมีโอกาสกระทำผิดบาปต่อกันได้เสมอครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมและก็มนุษย์แต่ละคนที่มาร่วมอยู่กันเป็นสังคมนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละคนจะเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีไปเทียบทุกสิ่งดีเลิศประเสริฐสีไปเทียบทุกเรื่องและก็บางทีก็ดีแต่บางทีก็ร้ายมันขึ้นอยู่กับว่ากาละไหนเทศะไหนใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโอกาสกระทบกระทั่งต่อผู้อื่นหรือผู้อื่นเขาจะมีโอกาสกระทำให้เป็นที่กระทบกระทั่งระคายเคืองขุ่นใจเราย่อมมีได้เป็นธรรมดาครับเมื่อมันมีได้เป็นธรรมดาเนี่ยเราจึงต้องมาเรียนรู้กันให้ได้ด้วยว่าถ้าเราแสดงออกซึ่งการเป็นผู้รักตนเองได้แล้วเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ใครสักคนหนึ่งทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราถ้าเราแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าก็คือเราเป็นคนที่รักตัวเราเองเราก็จะต้องพร้อมนะครับที่จะอดทนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขาที่กระทำต่อตัวเราเองให้ได้หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจะสามารถนะยอมให้คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราโดยเราจะไม่เอาความเขาโดยเราจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาโดยเราไม่คิดจะเอาคืนคือทำชั่วกลับคืนต่อตัวเขาให้สะสมอะไรแบบนี้กับการที่เขาก็ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเราจะไม่มีความคิดที่จะแก้แค้นเอาคืนนั่นแสดงว่าเราแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีคุณค่ามากๆเลย
เราจึงรักตัวเราเองแต่เป็นการรักตัวเราเองตรงที่ว่าถ้าเราไม่พอใจเขาที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเราเกิดไปเอะอะโวยวายต่อเขาเราไปเอาเรื่องเอาราวเราไปเอาความเขาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาถูกต้องไหมครับแล้วพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราไปทะเลาะเบาแว้งกับเขาเราจะไปแก้แค้นเอาคืนเขามันก็จะทำให้ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะแสดงความเป็นมิตรต่อกันได้อีกต่อไปเมื่อเราทำงานอยู่ร่วมกันแล้วเป็นมิตรกันไม่ได้เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันแต่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นปฏิปักษ์กันเราเป็นมิตรกันไม่ได้หรือเราเป็นคู่ผัวตัวเมียกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันแต่เรากลับมาทะเลาะเบาแว้งกันเสียเนี่ยแล้วกลับเราไม่ยอมอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของแฟนเราของสามีเราของภรรยาเราหรือของลูกเราอะไรแบบนี้นะครับมันก็ย่อมมีปัญหาในการทะเลาะเบาแว้งกันถึงบ้านแตกบ้านขาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะหรือไม่งั้นก็บ้านยังไม่แตกครับแต่สติแตกกันเสียก่อนคือทะเลาะเบาแว้งกันแล้วถามว่าเมื่ออยู่กินข้าวหม้อเดียวกันอยู่ครัวเรือนเดียวกันเดินไปเดินมาก็เจอเธออีกแล้วล่ะเพราะพื้นที่ในบ้านก็คงไม่ได้กว้างไกลกันสักแค่ไหนเดินไปเดินมาก็สวนกันอยู่ตรงนั้นแหละครับทีนี้ถามว่าเมื่อเราโกรธเกลียดเคียดแค้นกันอยู่นะเราไม่ยอมให้อภัยกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของอีกฝ่ายหนึ่งที่กระทำต่อตัวเราหน้าตาของไอ้คนที่มันทำชั่วกับเราเนี่ยที่เป็นคนที่เรารักเนี่ยแหละเราก็ไม่อยากจะมองถูกไหมฮะและไอ้คนที่เราแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ดีต่อเขาถึงแม้เขาทำผิดคิดชั่วต่อตัวเราก็ตามเขาก็คงไม่อยากมองไม่อยากคบหาสมาคมกับเราเหมือนกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้และประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าอดทนต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องของอีกฝ่ายหนึ่งที่เราคบหาสมาคมกันไม่ได้เมื่ออดทนไม่ได้การทะเลาะเบาแว้งกันการขัดแย้งกันให้แตกหักแตกแยกหรือแตกร้าวมันก็พลันจะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงล่ะครับมันก็จะทำให้ถ้าเป็นครอบครัวก็จะไม่แข็งแกร่งและสถาบันนี้โอกาสที่ครอบครัวจะแตกมีสูงมากถ้าเป็นทีมงานโอกาสที่ทีมจะแตกก็มีสูงเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในประเทศชาติเดียวกันโอกาสที่จะไร้ความสามัคคีแล้วจะเป็นโอกาสให้ศัตรูหรือข้าศึกมาแทรกแซงเพื่อที่จะมาทำร้ายพวกตัวเองนะครับก็มีโอกาสที่จะกระทำได้นะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยที่เกิดมาผมถึงเรียนท่านผู้พุทธธรรมทั้งหลายว่าเราจะต้องรักให้ได้และให้เป็นคนแรกที่เราจะต้องรักให้ได้ก็คือรักตัวเราเองครับและถ้าเรารักตัวเราเองนั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถแสดงออกซึ่งความรักที่หยิบยื่นให้กับผู้อื่นได้ด้วยเหมือนกันนะความรักตนเองในขณะที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราสามารถจะแสดงออกผ่านความอดทนที่ผมกล่าวถึงนี่แหละครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการรักตนเองทิ้งท้ายไว้นะครับโดยประเด็นสำคัญที่เรายกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังผ่านไปว่าถ้าเราจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรารักตนเองนั้นเราจะสามารถแสดงผ่านความอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองอันเกิดจากกรณีที่เมื่อถูกใครเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานะครับเช่นเขาพูดไม่เพราะต่อเราเขาทำไม่ดีงามต่อตัวเราและคนที่ทำไม่ดีหรือคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นเป็นคนที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่ในฐานะที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเป็นสมาชิกในทีมงานเดียวกันหรือว่าเป็นสมาชิกในสังคมเดียวกันหรือถ้ามองให้กว้างไกลไปกว่านั้นก็คือเขาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ด้วยกันกับเรานะไม่ว่าจะมองในมิติไหนในมุมไหนก็ตามถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราจะหาความสุขคนเดียวแต่เพียงลำพังหรือว่าเราจะใช้ชีวิตของเราส่วนตัวแต่เพียงลำพังบนดาวเคราะห์เสรีดวงนี้แต่เพียงลำพังคนเดียวไม่ได้แล้วเราก็โอกาสที่เราจะแสดงออกซึ่งการรักตัวเราเองเพื่อทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีค่าจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายอมให้กับเขาในการที่เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราได้อย่างสบายๆนะโดยที่เขามองไม่ออกหรืออาจจะนึกไม่ทันหรอกว่าเป็นเพียงแค่เพราะเรารักตัวเราเองนะเนี่ยเราจึงยอมให้เขาทำไม่ดีงามต่อตัวเราเนื่องจากว่าเราเองอยากจะคบเขาเป็นเพื่อนต่อไปหรือเราเองอยากจะมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าอยู่ในทีมงานเดียวกันเนี่ยเราเกิดไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเมื่อเขาทำไม่ดีกับเราเรากับเขาก็จะเสียเพื่อนและเราก็คงจะไม่สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้อย่างราบรื่นนะต่างคนต่างก็คงจะต้องมีความทุกข์ละในการที่จะต้องทำงานร่วมกันแม้กระทั่งเป็นคู่ผัวตัวเมียในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เสมอถูกไหมครับนะในชีวิตจริงเนี่ยมันมีอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าโอกาสที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นคู่ผัวตัวเมียแล้วตลอดทั้งชีวิตนี้เราจะไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำผิดคิดร้ายต่อกันนะทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามนะครับเป็นไม่มีหรอกมันไม่มีทางหรอกนะที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงนะในการที่จะมีสถานการณ์แบบนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักนะหรือกับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเพื่อนรักของเราเนี่ยนะเมื่อเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้แทนที่เราจะคิดหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงอยู่อย่างเดียวเราก็เห็นทีจะต้องหันมาเรียนรู้หรือฝึกฝนตัวเราเองกันสักหน่อยให้เข้าท่าเป็นไงครับ คือฝึกฝนตนเองกันสักหน่อยว่าเราเองจะรู้จักอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเราเองที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันหรือทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างไรนะครับเรียนรู้ที่จะอดทนไปด้วยควบคู่ไปด้วยแทนที่จะเรียนรู้ในอันที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่กระทำผิดคิดชั่วต่อกันแต่เพียงด้านเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากมันถ้าเราเรียนรู้ในด้านที่สองนี้ด้วยคือจะอดทนเพื่อผลประโยชน์สุขของตัวเองคำว่าอดทนแปลว่านะเราจะไม่เอาเรื่องเราจะไม่เอาความเขาเราจะไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นเขาถึงแม้เขาจะกระทำผิดคิดชั่วต่อตัวเรานะสักรุนแรงสักปานใดก็ตามเราจะต้องข้ามผ่านความไม่พึงพอใจของเราที่มีต่อเขาตรงนั้นให้จงได้นะและถ้าหากว่าเราไม่ชวนเขาทะเลาะและเราไม่ทะเลาะกับเขาสักอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันการเป็นคู่ผัวตัวเมียกันหรือการทำงานร่วมกันก็ยังจะรู้สึกว่าราบรื่นลื่นไหลอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดและก็เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายด้วยทีนี้มาถึงความรักในมิติที่สองเมื่อเราพูดถึงเรื่องรักตัวเองกันมาพอทุ่มท่วมแล้วนะครับซึ่งท่านผู้ฟังเองผมก็เชื่อว่าการรักตัวเราเองนั้นก็คงไม่ต้องสอนมากไม่ต้องสื่อกันมากเพียงแค่ท่านรู้จักสำนึกที่จะรักตัวเองแล้วท่านก็ย่อมรู้ตัวเองดีว่าท่านควรจะประพฤติปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรจึงจะชื่อได้ว่ารักตนเองและจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรจึงจะทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่รักตัวเราเองอย่างสูงล้นทีเดียวแน่ทีนี้ในมิติอีกมิติหนึ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ในเรื่องของความรัก นั่นก็คือการรักผู้อื่นครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเรารู้จักเรียนรู้ที่จะรักตัวเราเองได้ดีพอแล้วเราก็จะต้องรู้จักแบ่งปันความรัก
ที่มันเกิดขึ้นในห้วงจิตห้วงใจของเราเนี่ยนะครับไปให้กับผู้อื่นเขาด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อรักตัวเองได้แล้วก็ต้องรู้จักรักผู้อื่นให้เป็นด้วยนั่นเองครับทีนี้ถามว่าการที่เราจะไม่การที่เราจะแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่รู้จักรักผู้อื่นเนี่ยเราจะสามารถแสดงออกอย่างไรที่จะง่ายที่สุดนะครับคำตอบนี้มีแล้วครับคำตอบก็คือถ้าเราจะแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรารู้จักรักผู้อื่นอย่างเขาเนี่ยนะครับเราจะรักเขาเนี่ยเราจะแสดงออกด้วยวิธีง่ายๆวิธีแรกเลยก็คือเราจะต้องไม่ทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นนั่นเองครับถ้าเรารักตัวเองเราก็จะไม่ทำผิดคิดร้ายต่อตัวเองฉันใดการที่เรารักคนอื่นนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องไม่ทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันการทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นก็คือการไม่ล่วงเกินผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาและจิตใจนั่นเองเพราะการที่พระบรมศาสดาทรงเมตตาสื่อสอนมนุษย์และศิษย์สาวกของพระองค์ตลอดมาว่าอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้แสดงว่าพระองค์ทรงเมตตาที่จะสอนให้เราเนี่ยรู้จักรักผู้อื่นนั่นเองครับเพราะการรักผู้อื่นก็คือการไม่ทำผิดคิดชั่วหรือการไม่ทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นนั่นเองไม่ว่าจะใช้กายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยร่างกายไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาคือด้วยคำพูดและก็ไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยจิตใจนะด้วยการแสดงอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดทางจิตใจที่เป็นด้านลบต่อเขาโกรธแค้นอาฆาตขุ่นเคืองในหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นบทบาทพฤติกรรมในมิติของจิตซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการทำร้ายผู้อื่นทางจิตใจนั่นเองครับมันถ้าว่าเราต้องการจะแสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รู้จักรักผู้อื่นเขาเป็นนะฮะในชีวิตของเราเราย่อมจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและจิตใจในอันที่จะทำให้ใครต่อใครเขามองได้ว่าเราทำร้ายเขาหรือเราประสงค์ร้ายเขาไอ้ที่ไม่น่าเป็นห่วงก็คือการทำร้ายทางร่างกายทำร้ายด้วยอวัยวะร่างกายของเรานะครับหรือเครื่องทุ่นแรงอะไรก็ตามนะและการทำร้ายคนอื่นด้วยการใช้คำพูดที่เชื่อเฉือนคำพูดที่เหน็บแนมคำพูดที่แช่งด่าคำพูดที่ไม่ส่งเสริมสร้างสรรค์เป็นคำพูดที่ไม่มีการให้กำลังใจทำให้ท้อแท้ถดถอยอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันยังเป็นรูปธรรมที่พอมองเห็นได้ตรวจวัดได้นะครับแต่การทำร้ายผู้อื่นด้วยจิตใจเนี่ยสิแหมมันมองไม่เห็นนะครับคนที่ถูกทำร้ายด้วยจิตใจจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเขาก็ไม่รู้ด้วยมันตรงเนี้ยครับมนุษย์เราที่จะสอบตกกันก็ไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องไปเกี่ยวกรรมกันโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือตรงที่ใช้จิตใจเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นไปคิดชั่วต่อผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวว่าถึงแม้เขาไม่รู้ว่าเราไปทำร้ายเขาไปคิดร้ายต่อเขาแต่ตัวเรานะรู้และผลกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ไม่ถูกต้องที่สั่นสะเทือนเป็นการแสดงอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ไม่ถูกต้องต่อผู้อื่นนั่นนะครับเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่มันก็ผิดบาปไปแล้วนะครับมันถ้าหากว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักรักผู้อื่นแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าจะด้วยกายสังขาร นะครับหรือด้วยวาจาที่หมายถึงคำพูดคำจานะเย็นด่าคำหยาบคายพูดจาแล้วทำให้เขาเสียกำลังใจพูดจาแล้วทำให้เขาเสียความรู้สึกเรียกปากพาจนนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รักผู้อื่นเลยนะเป็นการทำร้ายผู้อื่นอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือการทำร้ายผู้อื่นด้วยจิตใจคือสาปแช่งเขานะไปเที่ยวสาปแช่งเขาทั้งที่จริงๆแล้วนะก็มันไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยนะฮะไม่รักเขาหรือเกลียดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือรักเขาเนี่ยมาแต่ว่าเราไปด่าเขาในใจเนี่ยถึงแม้เขาไม่รู้นะครับแต่ว่าการผิดบาปนั้นก็เกิดขึ้นแล้วท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันถ้าเราจะรักผู้อื่นจริงแล้วเนี่ยครับการทำผิดคิดชั่วหรือทำผิดคิดร้ายต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินเขาเบียดเบียนเขาด้วยกายวาจาหรือจิตใจของเราก็ตามก็ไม่ควรทำนะครับทีนี้ถ้าเราจะมามองในแง่ของวิทยาศาสตร์พฤติกรรม
ตะกี้มองในมุมกว้างๆนะครับถ้าเราจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแล้วถ้าถามว่าการแสดงออกซึ่งการรักผู้อื่นนั้นหมายความว่าเราจะต้องแสดงบทบาทพฤติกรรมของเราอย่างไรจึงจะสามารถบ่งชี้ให้ใครต่อใครเขายอมรับได้ว่าเราเป็นคนที่รู้จักรักผู้อื่นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับวิธีการที่จะแสดงออกหรือแสดงบทบาทให้ใครต่อใครเขายอมรับได้ว่าเราเป็นคนที่รู้จักรักผู้อื่นก็คือการฝึกฝนตนเองให้รู้จักมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นครับนี่เป็นคำตอบที่ชัดเจนและเป็นคำพูดที่สวยหรูที่สุดแต่ไม่ใช่ชัดเจนสวยหรูเพียงแค่การพูดนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมถ้าเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมจริงท่านผู้ฟังก็จะต้องปฏิบัติตามในเงื่อนไขประการนี้ให้ได้ด้วยเงื่อนไขประการนี้ที่ท่านผู้ฟังในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติธรรมจะต้องปฏิบัติตามและน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้เห็นจริงในชีวิตจริงก็คือการเรียนรู้หรือฝึกฝนตนเองที่จะมองให้เห็นคุณค่าของผู้อื่นให้ได้การมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นหมายถึงการที่จะต้องทำยังไงครับหมายความว่าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเราคบหาสมาคมกับใครก็ตามทั้งที่เป็นคนคุ้นหน้าหรือเป็นคนแปลกหน้าก็ตามหน้าที่เราที่ต้องกระทำต่อตัวเขาคือพยายามมองหาความดีงามพยายามมองหาคุณค่าในตัวเขาคือพยายามมองหาที่ความดีงามของตัวเขาว่าเขามีดีอะไรเขามีความงามในด้านใดเขามีความเก่งกล้าสามารถเพียงไหนอย่างไรอะไรแบบนี้ให้เรามองที่ตรงนั้นถ้าเรามองเห็นสิ่งที่ดีๆในตัวของเขาแล้วมันจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเขาได้โดยอัตโนมัติครับการที่เราเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับถ้าวันทั้งวันเนี่ยเราต้องเจอคนคุ้นหน้าคุ้นตาหรือถ้าวันทั้งวันเราต้องเจอคนแปลกหน้าแปลกตากันอยู่ตลอดเนี่ยการที่เราจะรู้จักรักคนเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะคุ้นหน้าแปลกหน้าก็ตามมันจะต้องทำให้เรามองเห็นคุณค่าของมนุษย์คนนั้นๆให้ได้ก่อนด้วยถ้าท่านมองยังไม่เห็นคุณค่าของคนคนนั้นเลยโอกาสที่ท่านจะรักเขาอย่างลึกซึ้งมันย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมครับมันแต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะมองหาคุณค่าของผู้อื่นเนี่ยส่วนมากมนุษย์เราไม่ได้ไปมองหาที่ความดีงามของเขาว่าเขามีดีอะไรเขามีจุดเด่นอะไรที่จะเป็นประโยชน์โพ้นผลต่อตนเองและต่อส่วนรวมอย่างนี้ไม่มองครับแต่ไปมองหาความชั่วไปมองหาความชั่วของเขานั่นก็คือการจ้องจับผิดเขานะครับนะจ้องจับผิดเขามองหาความชั่วของเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีตรงไหนเป็นคนเหลวไหลอย่างไรเป็นคนไม่เหมาะสมที่เราจะคบหาสมาคมด้วยประเภทไหนอย่างไรแค่ไหนอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้นะครับหรือมองอย่างนี้เนี่ยนั่นเราจะไม่มีวันที่จะสามารถมองเห็นคุณค่าของคนอื่นๆได้เลยครับเราจะไปมองเห็นได้ไงครับเพราะว่าเราไปมองเขาในแง่ลบไปมองหาความชั่วของเขาไปมองหาความไม่ดีงามของเขาเนี่ยนั่นก็คือการมีอคติต่อเขานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกตัวเราเองให้เหลวไหลแบบนี้นะครับต่อไปท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยจะต้องมีโอกาสได้เจอผู้คนมากหน้าหลายตาถูกไหมครับแล้วแต่ละคนนั้นบางทีเขาก็มีความดีบางคนก็มีความชั่วปะปนกันคละเคล้ากันไปเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่มองหาความดีงามแต่เราไปมองหาแต่ความชั่วหรือความเลวทรามของคนอื่นเข้าๆเนี่ยเราจะสามารถรู้สึกว่าเราพึงพอใจหรือเราจะสามารถแสดงออกซึ่งความรักต่อคนที่เรามองเห็นว่าเขาเป็นลบตรงนั้นได้ไหมไม่ได้ครับเมื่อไม่ได้นั่นแสดงว่าโอกาสที่เราจะรักเขาคนนั้นมันก็หมดสิ้นลงทันทีเพราะว่าเรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเช่นความน่ารักเขาความเก่งความสามารถหรือความดีงามอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับเราเองนี่แหละครับที่จะต้องบอกตัวเราเองว่ามนุษย์เราทุกคนแต่ละคนล้วนมีคุณค่านะแต่ว่าเราจะให้คุณค่าแก่มนุษย์ด้วยกันเพียงไหนอย่างไรนะเท่านั้นเองครับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดอย่าไปตีค่ามนุษย์คนอื่นๆเขามีค่าสูงมากเกินความเป็นจริงอันนั้นก็คือแนวคิดอีกแนวหนึ่งนะเขามีความน่ารักอยู่ในตัวเองเท่านี้
แต่ไปตีค่าเขาเสียล้นเหลือและมากมายมันก็จะสามารถทำให้เราฟูมไฟไปกับตัวเขาได้เหมือนกันนะครับก็เสียสมดุลอีกนะครับนะอันนี้ก็คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นในธรรมชาติในชีวิตจริงของมนุษย์เราเนี่ยทุกวันนี้ท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราคบใครเนี่ยนะฮะเรามักจะพยายามมองหาข้อบกพร่องหรือความเหลวไหลของเขาเขาเรียกว่าคอยจ้องจับผิดเขามาครับพอเราคอยจ้องจับผิดเราก็จะเห็นแต่สิ่งผิดๆหรือสิ่งเหลวไหลของเขาเสมอครับแต่ถ้าเราคบใครก็ตามเราพยายามมองหาสิ่งที่ดีงามของเขาเราก็ย่อมมีโอกาสจะพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงามของเขาด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรฮะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะแต่ละคนนั่นน่ะจะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวติดตัวอยู่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าพวกเราทุกคนนะครับส่วนใหญ่แล้วโชคดีหน่อยนึงตรงที่ว่ามีส่วนดีที่สะสมอยู่มากกว่าส่วนเลวนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีส่วนดีมากกว่าส่วนเลวและเรายอมรับความจริงได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นย่อมมีส่วนเลวหรือเลวไหลปนกันไปคละเคล้ากันไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังว่าไหมครับว่าเราไปพยายามที่จะมองหาความชั่วของเขาหรือพยายามไปจะจับผิดของเขาเนี่ยมันพยายามไปมองหาโลกด้านมืดของเขาซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไอ้ด้านบวกคือด้านสว่างในตัวเขาเนี่ยเราจะมองหาด้านที่สว่างในตัวเขาจะชัดเจนแจ่มแจ๋วกว่ามองหาโลกด้านมืดจากจิตใจของพวกเขาซะด้วยซ้ำคำว่าพวกเขาแปลว่ามนุษย์คนอื่นๆนะครับมันถ้าหากว่าเราได้เห็นความดีงามของใครเราจะมีโอกาสรักคนนั้นได้ง่ายและก็ไม่โอกาสไม่มีโอกาสที่จะแหนงหน่ายหรือจะยักท่าเพราะเราเห็นว่าเขาไม่น่ารักเราเลยไม่อยากจะคบหาเนี่ยนะเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันนะครับท่านผู้ฟังครับเรารู้จักสั่นสะเทือนตัวเราเองเวลาคบหาสมาคมกับใครเนี่ยนะให้พยายามมองหาแต่ความดีงามของเขาคนนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเราสามารถมองหาและมองเห็นความดีงามของเพื่อนมนุษย์คนไหนได้มากสักเพียงใดนั่นแสดงว่าเราเป็นเลิศนะครับเพราะการมองหาความดีงามของใครๆเนี่ยมันไม่ใช่มองง่ายๆนะครับแต่ถ้าขาดทักษะคือมองไม่เป็นนะขาดความชำนาญนะบางทีเราก็มองไม่เห็นนะครับเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างนะอยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้คนที่มีความสามารถแต่เรากลับมองไม่เห็นความดีมองไม่เห็นคุณค่าคือความสามารถของเขาแล้วเนี่ยมันก็น่าเสียดายถูกไหมครับนี่ก็คือความจริงอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาเราต้องการที่จะรักผู้อื่นเราก็จะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นด้วยการมองหาคุณค่าเขาแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าใช่ไหมซึ่งเราจะต้องมองที่ความดีงามเราจะไม่มองที่ความชั่วเราจะไม่มองที่ความเหลวไหลของเขาและที่สำคัญก็คือเวลาคบใครก็อย่าพยายามไปมองที่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับจากเขาว่าเขามีประโยชน์กับเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีประโยชน์กับเราเราก็มองว่าเขาไร้ค่าต่อเราอย่างนี้ก็คิดผิดอีกครับนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมากมายอักโขทีเดียวนะครับนะเอาล่ะทีนี้เราจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราจะต้องรู้จักมองหาความดีงามของคนอื่นให้เห็นมองมันให้พบพอเราพบแล้วเราจะรู้สึกมีปิติสุขไปกับเขาด้วยนะครับถูกไหมฮะมันการมองหาสิ่งที่ดีๆแล้วเห็นสิ่งที่ดีๆมันทำให้เรามีความสุขได้มากกว่าที่เราจะพยายามมองหาแต่สิ่งที่ชั่วร้ายที่เหลวไหลของเขาใช่ไหมครับนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญการมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเนี่ยมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้ให้ท่านได้ฟังและได้คิดนะครับหลายคนเวลาคบเพื่อนย่อมมีทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่เหลวไหลถูกต้องไหมครับหลายคนก็ถามอาจารย์ปริญญาว่าการที่เราจะมองเห็นคุณค่าของคนทุกๆคนเนี่ยว่ามีค่าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐอ่ะตนเองก็พยายามที่จะมองให้เป็นจะเห็นให้ได้แบบนี้แต่ปรากฏว่าไปเจอเพื่อนบางคนที่มันเลวไหลนิสัยห่วยๆนะฮะพูดว่ากันอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะญาติดีด้วยการที่ท่านสั่นสะเทือนตนเองไปแสดงออกทางความรู้สึกต่อคนที่ทำเลวไหลกับท่านแบบนี้นั่นแสดงว่าท่านกำลังมองไม่เห็นคุณค่าของเขาแล้วนะครับถ้าท่านมองเห็นคุณค่าของเขาที่

ราก็คงจะต้องถือหลักตรงที่ว่าคนที่เขาทำไม่ดีกับตัวเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นครูของเรานั่นเองถูกไหมครับถ้าเขาเป็นครูของเราในการสอนพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือสอนพฤติกรรมชั่วๆให้กับตัวเราเขาย่อมมีพระคุณต่อเรานะฮะเราสามารถจะเรียนรู้จากพฤติกรรมชั่วที่เขาทำกับตัวเราได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องไปชั่วซะเองถามว่าถ้าคิดในมุมนี้เขาเป็นคนที่มีคุณค่ากับตัวเราหรือเปล่าเขามีคุณค่ากับเราแน่นอนเพราะเราไม่ต้องเป็นคนเลวซะเองเราก็สามารถจะเรียนรู้ได้ว่าดีเป็นเช่นไรชั่วเป็นเช่นไรถูกต้องไหมครับมันถ้ามันเป็นเช่นนี้เนี่ยเราคิดได้อย่างนี้การที่เราจะมองเห็นคุณค่าของคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีที่เราตำหนิหรือประณามเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถสอบผ่านได้ก็คือมองข้ามความเหลวไหลของเขาได้เพราะเราไปมองเขาในแง่บวกแทนการมองในแง่บวกก็คือการรู้จักมองเห็นคุณค่าของเขานั่นเองถูกต้องไหมครับนะอันนี้สำคัญมากทีนี้เรื่องต่อมาในการแสดงออกให้เห็นว่าเราเป็นคนรักผู้อื่นเป็นเหมือนกันก็คือเราจะรักเขาได้เสมอถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่น่ารักก็ตามคำว่าไม่น่ารักก็หมายถึงเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรที่บกพร่องเหลวไหลนะครับเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามอะไรสักอย่างหนึ่งต่อตัวเราเราก็เลยมองว่าเขาเป็นคนไม่น่ารักเอาเสียเลยเช่นพูดเท็จขี้หกนะครับคือพูดปดมดเท็จเนี่ยไม่มีสัจจะไม่พูดความจริงอันนี้ก็แสดงว่าเขาทำตัวไม่น่ารักการแสดงออกซึ่งการเห็นแก่ตัวของเขาในขณะที่เขาต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นทีมเป็นหมู่คณะกับคนอื่นๆอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่น่ารักแต่ท่านผู้ฟังครับคนเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะรู้จักรักผู้อื่นแล้วเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเราจะรักคนที่เหลวไหลแบบนี้ได้อย่างไรคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะรักมันได้ยังไงเนี่ยคนที่ขี้ใจน้อยเนี่ยเราจะรักเขาได้ยังไงนะคนที่โลภเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้อะไรแบบนี้นะเราจะรักเขาได้อย่างไรซึ่งเราจะต้องรู้จักเรียนรู้ครับเพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันไม่ว่าแต่ละคนจะมีนิสัยแตกต่างกันอย่างไรก็ตามหน้าที่หลักของมนุษย์เราแต่ละคนก็คือจะต้องรักกันให้เป็นอย่างที่ผมบอกมันการที่เราจะรักคนอื่นได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักเนี่ยเราจะรักได้อย่างไรครับนะเราก็ต้องมองเขาในแง่บวกต้องมองเขาในแง่ดีถึงแม้ว่าในความเป็นจริงนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นบวกอย่างที่เรามองแต่ถามว่าเขาไม่เป็นบวกอย่างที่เรามองนั่นคือความทุกข์ของเขาใช่ไหมครับนั่นคือเวรกรรมของเขานั่นคือบาปกรรมของเขาเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาทำไมใช่ไหมเราก็ฝึกตัวเราเองให้มองเขาในแง่บวกคือมองโลกในแง่ดีเข้าไว้โอกาสที่เขาจะนะสามารถจะปรับปรุงตัวเขาเองในวันหน้ามันยังมีอยู่ครับแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยที่จะต้องไปอบรมไปสั่งสอนเขาให้เขาสำนึกได้ในการที่จะเป็นคนดีนะอย่าไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้โมโหอะไรแบบนี้นะครับนะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือถึงแม้เขาจะทำตัวเหลวไหลให้เราน่าจะโมโหเขาได้ซ้ำแต่เราไม่โมโหได้เนี่ยเรามีความสุขไหมครับเรามีความสุขมากๆเลยนั่นแสดงว่าถึงแม้ว่าเขาไม่น่ารักแต่เราก็สามารถที่จะรักคนที่ไม่น่ารักคนนั้นได้อย่างสบายๆเพราะเรามีความสุขใจที่เราได้รักเขาส่วนตัวเขาจะเหลวไหลจะเป็นยังไงก็ช่างเขานะว่างั้นนะ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านๆมาจนกระทั่งถึงครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะย้ำกับท่านผู้ประพฤติธรรมทุกท่านซึ่งได้ติดตามรับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อย่างสืบเนื่องมาโดยตลอดนะครับว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองเพื่อที่จะเติมเต็มคอควายนะครับคือคุณค่าในตัวเราเองเนี่ยให้เต็มเปี่ยมในอันที่จะนำไปสู่นอหนูที่หมายถึงความน่ารักในสายตาของผู้อื่นที่เราคบหาสมาคมกันกับเขาด้วยเนี่ยนะครับเราพูดมาแล้วหลายเรื่องเช่นเราพูดถึงควาย6ตัวและในขณะที่เราพูดถึงในขณะนี้ก็คือพูดถึงควายตัวที่7ก็คือความรักแล้วก็ความรักก็แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันที่เราพูดถึงไว้นั่นก็คือการรักตัวเราเองกับการรักผู้อื่นนะการรักผู้อื่นในตอนที่ผ่านมานั้นเราก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยถ้าจะสร้างคุณค่าให้กับตัวของเราเองในสายตาของคนอื่นได้นั้นมันมีความจำเป็นอยู่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าถึงมันให้ได้ซะก่อนเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นถ้าเราเป็นคนที่สามารถมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นได้ตัวเราเองก็พลอยจะเป็นคนที่มีคุณค่าขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราสามารถที่จะให้คุณค่าแก่ผู้อื่นได้ผู้อื่นก็จะมองว่าเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆคนอื่นๆเขาย่อมยินดีและมีความสุขถูกต้องไหมครับและเมื่อเขายินดีและก็มีความสุขจากการที่เราประพฤติดีต่อตัวเขาแล้วนั้นมันก็จะทำให้เขาอยากคบกับเราปรารถนาที่จะเป็นมิตรกับเราอย่างยั่งยืนถูกไหมฮะถ้าตราบใดก็ตามทีที่เรายังแสดงซึ่งความเป็นมิตรต่อเขาอยู่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่เราแสดงความเป็นมิตรต่อเขาได้เป็นเพราะเรามองเห็นคุณค่าในตัวเขาใช่ไหมและเมื่อเขามีความรู้สึกปิติยินดีที่เราแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อเขานั่นเหมือนกับว่าเขารู้ตัวว่าเขาคบกับเราแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่านั่นแหละครับเมื่อเขารู้สึกว่าเขาคบกับเราแล้วมีคุณค่าเขาก็เลยปรารถนาที่จะคบกับเราต่อไปมันการที่เขาแสดงออกว่าเขาปรารถนาจะคบกับเราต่อไปปรารถนาจะเป็นกัลยาณมิตรของเราต่อไปเนี่ยอย่างยั่งยืนยาวนานอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็มองเห็นว่าเรามีคุณค่าด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผมกล่าวว่าการที่เรารู้จักรักผู้อื่นด้วยการแสดงออกซึ่งความปรารถนาดีหรือแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อผู้อื่นได้มันหมายถึงการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองที่ทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่าในเวลาเดียวกันนั่นเองเนี่ยเพราะในตอนที่ผ่านมาเราจึงชี้แนะท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าธรรมะระดับโลกิยะสำหรับคนที่ใฝ่นิพพานด้วยการเริ่มต้นในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองในหมู่คณะของตนเองนั้นเราจะต้องรู้จักรักผู้อื่นโดยนะเราจะต้องไม่แสดงออกซึ่งการทำร้ายผู้อื่นไม่แสดงออกซึ่งการล่วงเกินผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยกายกรรมก็คือด้วยการกระทำทางร่างกายเนี่ยแล้วก็ ซึ่งหมายถึงการใช้วาจาด้วยนะครับพูดจากับเขาการใช้มือใช้เท้าการแสดงภาษากิริยาภาษาท่าทางอะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องไม่ล่วงเกินเขาคำว่าไม่ล่วงเกินคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าเราจะต้องแสดงออกทางร่างกายของเราทางอวัยวะของเราอย่างไรที่เรียกว่าไม่ล่วงเกินเขาเนี่ยถ้าจะให้ยกตัวอย่างเผื่อน้องๆเด็กๆหรือผู้เยาว์ทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้อยู่ด้วยจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นจะยกตัวอย่างมั่งก็ได้นะครับว่าการไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยกายมันไม่ได้หมายถึงการไปเที่ยวตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอย่างเดียวนะตีหัวหมานี่ก็ใช้มือนะฮะในการใช้ร่างกายกระทำไม่ถูกต้องต่อสุนัขซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราหรือแม้กระทั่งเด็กๆจะตีหัวเพื่อนเขกหัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยนะแสดงว่าเราไม่รักเพื่อนเราถึงไปทำอย่างนั้นใช่ไหมครับนะหรือก
การแสดงกิริยาอาการที่ไม่สุภาพไม่อ่อนน้อมเป็นการแสดงกิริยาอาการที่ดูเหมือนจะก้าวร้าวดูเหมือนจะหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้รักคนคนนั้นเราจึงไม่แสดงท่าทีที่เป็นมิตรแต่เราไปแสดงท่าทียียวนกวนโอ้ยอะไรเข้าไปว่าเขานั่นนะครับเนี่ยนั่นคือกายส่วนการแสดงความไม่รักผู้อื่นด้วยวาจานั่นก็คือการใช้คำพูดหยาบคายคำพูดหยาบโลนไม่สุภาพนะครับไม่ใช้ภาษาดอกไม้เนี่ยหรือการโต้เถียงโต้แย้งการพูดจาเหน็บแนมส่อเสียดเหยียดหยามอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องของการแสดงออกว่าเราไม่รักเขานะครับและถ้าเราพูดจาหยาบคายกับเขา หรือแสดงกิริยาที่ไม่งามต่อเขาเนี่ยเขาย่อมรู้ทันทีเลยว่าเราเนี่ยไม่รักเขาและเมื่อเราไม่รักเขาเขาก็เลยมองเห็นว่าเราไม่มีคุณค่าพอที่เขาจะคบกับเราเหมือนกันเขาก็เลยเมินเราบ้างทำร้ายเราบ้างตอบโต้ต่อสู้ต่อต้านกับเราบ้างอะไรแบบนี้นะครับอย่างนี้มันก็มีแต่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งตัวเราและตัวเขานั่นแหละนะแล้วก็ทุกข์ตลอดกาลด้วยถ้าไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุติกันนะหรือว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ยุติที่จะทำแบบนั้นอย่างนี้ครับเพราะการที่เราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราในกลุ่มของพวกเราหรือในสังคมของพวกเราเนี่ยคำว่าพวกเราก็คือคนใกล้ตัวเราทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าในครอบครัวก็พ่อแม่ลูกบุตรหลานภรรยาสามีเนี่ยวงศาคณาญาติที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรือว่าในองค์กรเดียวกันในบริษัทเดียวกันในที่ทำงานเดียวกันอะไรต่างๆเราเนี่ยครับนะกับคนใกล้ตัวเนี่ยเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามองเห็นคุณค่าในตัวเขาเนี่ยเราจึงจะไม่ทำร้ายเขาใช่ไหมครับทั้งกายวาจาแม้กระทั่งการคิดชั่วกับเขาการมองเขาในแง่ลบหรือการมองเขาในแง่ร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นในจิตใจเราถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรารักเขาเราปรารถนาดีต่อเขาหรือเรามองเห็นคุณค่าของเขานะแล้วก็อย่างที่กราบเรียนไปแล้วว่าถ้าท่านสามารถแสดงพฤติกรรมอย่างนี้ต่อคนใกล้ตัวคนอื่นได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนเป็นพฤติกรรมด้านบวกที่ยั่งยืนที่แสดงออกต่อกันหรือปฏิบัติต่อกันนั้นมันก็จะทำให้คนอื่นๆเขามองว่าตัวท่านก็เป็นคนที่มีค่าน่าคบหาน่าสมาคมด้วยถูกไหมฮะทั้งสังเกตตัวเราสิครับว่าเวลาเราเจอเพื่อนคนไหนก็ตามมันเป็นคนพูดหยาบคายชอบส่อเสียดเหยียดหยามชอบดูหมิ่นดูแคลนแล้วก็พูดจาไม่ค่อยให้เกียรติเราบางทีพูดแล้วมีแต่ให้ร้ายเราแล้วเอาดีใส่ตัวแบบนี้นะครับเราอยากคุยกับเขาไหมเรารู้สึกว่าเราไม่อยากคุยกับไอ้หมอนี่เลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเรารู้สึกว่าแหมคนคนนี้เราคบกับเขาแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราไร้เกียรติเหลือเกินตัวเราไร้ค่าเหลือเกินเราก็เลยมองเห็นไอ้คนที่มันทำตัวอย่างนั้นกับเราว่าเป็นคนที่ไม่มีค่าเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าคบหาสมาคมไม่น่าจะเอามาเป็นมิตรด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราต้องการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสิ่งแรกตรงนี้เรากล่าวถึงการไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาหรือแม้กระทั่งจิตใจของเราก็ตามเราจะไม่ทำร้ายเขาคือจะไม่ล่วงเกินเขานั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือการที่เราจะแสดงให้ตัวเราเองเห็นว่าเรามีคุณค่าในลักษณะของการมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเขาให้ได้นั้นคำว่าคุณค่าในมุมมองที่เราจะต้องมองหาเอาจากเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในอันที่จะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยนะเป็นคนที่น่าคบหาเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับพวกเขาเหล่านั้นได้เราจะต้องปฏิบัติในหลักการอย่างนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้จักมองหาความดีงามของคนอื่นนั่นเองนี่คือในตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงกับท่านไว้ใช่ไหมครับเรากล่าวว่าถ้าหากว่าท่านต้องการจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวท่านมองเห็นคุณค่าของเขาเนี่ยท่านจะต้องไม่เสแสร้งคำว่าไม่เสแสร้งแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เราจะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นนั้นไม่ใช่ท่องจำหรือฟังที่อาจารย์ปริญญากล่าวไว้ทางรายการนี้แล้วบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยก็พยายามทำตนให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองนะมองเห็นคุณค่าของคนอื่นนะมองเห็นแน่นอนแต่เห็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันการจะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นมันต้องออกมาจากจิตสำนึกของเราอย่างแท้จริงว่าเรามองเห็นคุณค่าของเขาจริงๆครับการที่จะมองเห็นคุณค่าของใครนั้นมีอยู่สิ่งเดียวครับที่ท่านมองแล้วจะบ่งบอกได้เลยว่าท่านมองเห็นคุณค่าของเขานั่นก็คือให้มองหาความดีงามของเขาให้พบนะครับมองหาความดีงามนะครับ
มองให้พบซึ่งจริงๆแล้วการมองหาความดีงามของผู้อื่นนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมนุษย์เราแต่ส่วนใหญ่และดูเหมือนยากท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับมันไงระหว่างการที่เราจะคบหาสมาคมกับใครแม้กระทั่งเอาง่ายๆครับเราได้เจอคนแปลกหน้าเมื่อไหร่ในชีวิตของเรานิสัยเราเป็นยังไงครับลองถามตัวเราดูพอเจอคนแปลกหน้าเท่านั้นล่ะครับเรามีความพยายามที่จะแสวงหาหรือมองหาอะไรจากตัวเขาครับเรามองหาอยู่สองอย่างครับถ้าจะคุยกันจริงๆนะครับนี่หมายถึงคนทั่วไปนะไม่ใช่มนุษย์ทุกคนหรือท่านผู้ฟังบางคนนะครับผมหมายถึงมนุษย์ทั่วไปเวลาเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นคนแปลกหน้าแปลกตาสักหน่อยนึงหรือแม้กระทั่งคนที่คุ้นชินกันก็ตามนะหลายคนแย้งบอกอาจารย์แม้กระทั่งคุ้นชินก็เป็นครับมองหาสองสิ่งแทนที่จะมองหาความดีงามกลับไปมองหาอยู่สองสิ่งครับสิ่งแรกก็คือมองหาความเลวทรามของคนอื่นๆเพราะสิ่งที่เรียกว่าเลวทรามก็คือคู่กับดีงามใช่ไหมแม้แต่คำว่าเลวทรามฟังดูแล้วรู้สึกมันหนักไปในความรู้สึกนะครับเอาเป็นว่ามองหาความไม่ดีของคนอื่นหรือมองหาความชั่วของคนอื่นนั่นเองครับนะกับมองหาอย่างที่สองคือมองหาผลประโยชน์จากผู้อื่นที่ตัวเองพึงจะได้หรือน่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นในการคบหาสมาคมกันเนี่ยสำหรับมนุษย์นะครับถ้ามีมุมมองอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้ตัวเองไม่มีคุณค่าหรือด้อยคุณค่าลงไปมากมายอักโขเลยทีเดียวนะครับในสายตาของคนอื่นที่เราคบหาด้วยถ้าเราประพฤติตนอย่างนี้คำว่าประพฤติตนอย่างนี้หมายถึงคบเขาแล้วพยายามมองหาแต่ความชั่วหรือมองหาแต่ความไม่ดีของเขาหรือถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาพื้นๆเนี่ยเขาก็เรียกว่ามองใครคบใครแล้วก็คอยแต่จะจ้องจับผิดเขาท่าเดียวการที่เราคบใครแล้วเราคอยจ้องจับผิดเขานั้นมันหมายถึงเราเป็นคนระแวงเขาเราเป็นคนขี้ระแวงเราเป็นคนไม่ไว้วางใจเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคบใครเนี่ยแล้วเราคอยมองหาแต่สิ่งที่เหลวไหลเลวทรามหรือสิ่งที่ไม่ดีงามของใครๆแสดงว่าเราไม่ไว้ใจคนนั้นน่ะจิตของเราเนี่ยจะเป็นจิตที่ขี้ระแวงไปนะอย่างนี้ถามว่าเรามีความสุขไหมถ้าเราต้องการสร้างสันติสุขให้กับตัวเราเองเวลาคบใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างหน้าหรือคนแปลกหน้าหรือว่าคนใกล้ตัวที่คุ้นชินกันก็ตามเราจึงไม่ควรที่จะมองหาความเลวทรามของเขาหรอกครับถ้าไปมองหาความเลวทรามของเขาเนี่ยเราจะเป็นคนขี้ระแวงไปทันทีเลยเนาะแล้วก็พอระแวงแล้วจิตก็ไม่เป็นสุขครับจิตมันก็จะไม่สงบจิตมันก็จะเป็นทุกข์และถ้าเพื่อนคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเขาสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ว่าเราไม่ไว้วางใจเขาเราดีแต่ระแวงเขาอย่างเนี้ยถามท่านผู้ฟังจริงๆเถอะครับว่าเขามีความสุขหรือมีความทุกข์ครับที่ได้คบกับเราเขารู้สึกอึดอัดขัดใจเขารู้สึกเป็นทุกข์แน่นอนดูเหมือนว่าถ้าเขาเป็นคนดีแต่เราไปมองเขาเพื่อจะจ้องจับผิดเขาอย่างเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีเกียรติเลยนะเนี่ยที่เขาคบหาสมาคมกับเราเขาก็เลยไม่อยากคบกับเราเราก็เลยพลอยไม่ได้รับเกียรติจากเขาไปด้วยความมีคุณค่าในตัวเราเองก็หายหดหมดเลยในความรู้สึกของเขาใช่ไหมครับตรงเนี้ยคือสิ่งสำคัญเพราะมันเกี่ยวพันกันอย่างล้ำลึกเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเรารักจะเป็นผู้ประพฤติธรรมจริงๆเนี่ยนะครับเรามองหาความดีงามของคนอื่นดีกว่ามองหาความเลวทรามและมองหาผลประโยชน์จากเขานะครับสิ่งแรกที่เราอยากจะพูดถึงก็คือถ้าท่านพยายามคบหากับใครก็ตามเนี่ยพยายามจะมองหาแต่สิ่งเหลวไหลของเขามองหาเพื่อจะจ้องจับผิดเขามองหาแต่ความชั่วร้ายความเหลวไหลของเขาเนี่ยผมถามจริงครับมนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาไม่ว่าใครอื่นแล้วครับตัวเราเองก็เช่นเดียวกันครับมีใครดีพร้อม 100% บ้างแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามยอมรับเถอะครับว่าต่อให้เราถูกอบรมมาดีเพียงใดต่อให้เราร่ำเรียนมาสูงขนาดไหนต่อให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตมากมายสักปานใดผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแค่ไหนก็ตามโอกาสที่เราจะเป็นคนดี 100% สำหรับทุกๆคนในโลกนี้ตลอดเวลามันเป็นไปได้ไหมล่ะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้นั่นแสดงว่าเราเป็นอริยะบุคคลไปแล้วล่ะครับคำว่าอริยะบุคคลว่าเป็นบุคคลที่เป็นเลิศเป็นมนุษย์ที่เป็นเยี่ยมแล้วล่ะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แล้วล่ะเป็นมนุษย์ที่สมดุลแล้วล่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังเข้าถึงความเป็นอริยะยังไม่ได้ทุกคนก็อยู่บนเส้นทางของการเรียนรู้เส้นทางของการฝึกฝนอยู่บนเส้นทางของการปฏิบัติตนกันอยู่ใช่ไหมเพื่อไปถึงคำว่าเป็นอริยะเพราะเป็นผู้มุ่งนิพพานด้วยกันทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า
เรายอมรับความจริงได้ว่าแม้กระทั่งตัวเราก็เหมือนกันนะเราจะเป็นคนที่ดี 100% ไม่ได้ย่อมมีทั้งดีๆชั่วๆมั่วๆปนๆกันไปล่ะครับนะเพียงแต่ว่าเราโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเรามีดีมากกว่าชั่วหรือมีสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะครับมากกว่าความเหลวไหลเลวทรามเราก็เลยได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่ยังน่าคบอยู่สำหรับคนอื่นๆในสังคมนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็เชื่อเหมือนกันว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมนี้ก็ไม่ต่างจากเราหรอกครับเขาย่อมต้องมีทั้งดีทั้งชั่วมั่วๆกันไปละครับในชีวิตประจำวันน่ะนี่ว้าวกันซื่อๆอย่างนี้มันเขาเป็นคนดีมากกว่าเป็นคนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเขาก็เลยมีเพื่อนมากมีสังคมของเขาซึ่งเราก็พร้อมจะสังคมกับเขาได้ถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้มันถ้าหากว่าเราจะแสดงออกซึ่งการรักผู้อื่นได้เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะต้องสอบผ่านตรงนี้ให้ได้ด้วยสอบผ่านตรงนี้คือมองเห็นคุณค่าของเขาให้พบซึ่งผมเคยกล่าวผ่านทางรายการเทียบทิพย์มงคลธรรมเอาไว้เป็นประจำเพราะอะไรฮะเพราะเจตนาจะตอกย้ำเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแล้วเนี่ยมนุษย์เราส่วนใหญ่นะครับบกพร่องมากในการที่จะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นให้ได้ในทุกคนทุกที่และทุกเวลาเราต้องมองให้เห็นทุกคนมองเห็นทุกที่มองให้เห็นทุกเวลาว่าคนคนนั้นมีคุณค่าสำหรับเราเสมอมันหลักการที่จะมองเห็นคุณค่าก็คือต้องมองหาความดีงามของเขาไม่ใช่มองหาความชั่วหรือมองหาตัวผลประโยชน์ที่เราจะได้จากเขานะครับนะมันตะกี้พูดค้างไว้ว่าคนเรานี่มีทั้งดีและชั่วใช่ไหมครับท่านผู้ฟังมันถ้าหากว่าเราเลือกที่จะมองแต่สิ่งชั่วๆมองหาแต่สิ่งที่เหลวไหลของคนที่เราคบหาสมาคมด้วยเนี่ยคนเราเมื่อมองสิ่งใดเราก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเรามองหาสิ่งใดเราก็จะแลเห็นแต่สิ่งนั้นทีนี้ในตัวมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งดีและชั่วควบคู่กันอยู่เพียงแต่ว่าดีนะมันมีมากกว่าชั่วก็จริงนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราพยายามสอดส่องมองหาแต่สิ่งชั่วๆในตัวเขาเนี่ยเราจะมองผ่านหรือมองข้ามความดีงามที่มีตั้งมากมายในตัวตนของเขาคนนั้นไปได้อย่างน่าเสียดายจริงๆเลยครับถูกไหมฮะเป็นถ้าหากว่าเรามัวแต่จดๆจ้องๆมองหาแต่ความชั่วของคนอื่นหรือความเหลวไหลบกพร่องของคนอื่นแล้วเราย่อมจะไม่เห็นความดีงามของเขาเมื่อเรามองไม่เห็นความดีงามของเขาเราก็ย่อมมองไม่เห็นคุณค่าของเขาเหล่านั้นใช่ไหมครับท่านผู้ฟังพอเรามองไม่เห็นคุณค่าของเขาพฤติกรรมของเราที่แสดงออกหรือกระทำต่อเขาเนี่ยเราก็จะปฏิบัติต่อเขาอย่างของหรืออย่างคนที่ไร้ค่าใช่ไหมพอเราปฏิบัติต่อเขาอย่างไร้ค่าเช่นเราจะไม่ให้เกียรติเขาละเราจะไม่พูดเพราะๆกับเขาละเราจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาละเราจะไม่แสดงออกซึ่งความปรารถนาดีหรือมีท่าทีที่เป็นมิตรต่อเขาละถ้าเราแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างนี้นั่นแสดงว่าในจิตใจของเราไม่รักเขาใช่ไหมไม่ปรารถนาดีต่อเขาและแน่นอนถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเรามองเห็นแต่คุณค่าที่เป็นด้านลบของเขามันคุณค่าที่เป็นด้านลบของเขาก็คือความไร้ค่าในจิตใจเราที่มองเห็นเขาหรือในมุมมองของเรานั่นเองเนี่ยมันเราก็เลยแสดงออกให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีค่าสำหรับเราซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์เลยเนี่ยมันถ้าท่านมองว่าเขาไม่มีค่าตัวท่านก็ไม่มีความสุขนะครับท่านก็ทุกข์เหมือนกันเพราะได้เจอคนที่ไร้ค่าว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่าในทางกลับกันในชีวิตประจำวันของท่านถ้าได้คบหาสมาคมกับใครก็ตามเราพยายามมองหาแต่ความดีงามของเขาให้พบมองหาให้ได้ว่าความดีงามของเขาอยู่ตรงไหนอย่างไรประเด็นไหนบ้างถ้าเราหาพบแล้วนะไอ้สิ่งชั่วๆที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยในตัวเขาเนี่ยเราจะไม่เอามาเป็นอารมณ์เราจะไม่เอามาเป็นแก่นสารในการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาใช่ไหมครับและตรงนั้นล่ะครับมันก็จะไม่เกิดอุปสรรคใดๆในการจะคบหาสมาคมกับเขามันจะไม่เกิดอุปสรรคใดๆในการที่เรากับเขาจะเป็นกัลยาณมิตรกันแน่เพราะว่าทั้งเราทั้งเขาก็มีดีด้วยกันและต่างคนต่างมีดีมากกว่าความเลวหรือความเลวไหลใช่ไหมล่ะครับเนี่ยตรงนี้ครับไอ้ส่วนความเลวไหลเล็กๆน้อยๆนั่นน่ะครับถ้าทุกคนต่างคนต่างรู้ว่าตัวเองบกพร่องเลวไหลอย่างไรในอนาคตโอกาสที่จะเลิกเลวไหลได้ไหมล่ะได้อย่างแน่นอนครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราบกพร่องตรงไหนเราเหลวไหลตรงไหนแต่เราก็ยังคบกับคนอื่นเขาได้เนี่ยเราก็แก้ไขตัวเราไปเรื่อยๆใช่ไหมปรับปรุงตัวเราเองไปเรื่อยๆพัฒนาตนเองไปเป็นประจำอย่างสืบเนื่องและในที่สุดการเป็นคนดีของเราก็จะมีมากกว่าสิ่งที่เหลวไหลบกพร่องในตัวเราซะอีกและถ้าเราประพฤติอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดไอ้ตัวที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เหลวไหลในตัวเรามันก็จะหมดไปเราก็จะเหลือแต่สิ่งดีๆหรือความเป็นคนดีเกือบ 100% หรือเต็มเปี่ยม 100% เลยคุณค่าในตัวเราก็เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักมองเห็นคุณค่า
ของคนอื่นโดยการเลือกมองแต่มุมที่ดีๆของเขาไว้นะครับถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะมีความสงบสุขจิตก็เป็นสุขและความมีสันติสุขระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนมนุษย์คนนั้นๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งมันเกิดขึ้นได้จากใครครับก็เริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นในเรื่องของสันติสุขเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับผู้ที่จะมุ่งนิพพานทั้งหลายนั้นจึงจะต้องมีความใส่ใจในประเด็นสำคัญเหล่านี้ครับว่าในชีวิตประจำวันของตัวเรานั้นอย่าประพฤติผิดต่อกันเลยด้วยการคอยจ้องจับผิดซึ่งกันและกันนั้นไม่มีประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราคบกับคนที่เขาบกพร่องเหลวไหลนะผมไม่ห้ามที่ท่านจะไปมองข้อบกพร่องของเขาไปมองหาความเหลวไหลของเขาแล้วป้องกันตัวเราเพื่อให้ปลอดภัยจากการกระทำเหลวไหลหรือการที่จะกระทำไม่ดีไม่งามของเขาที่จะกระทำต่อตัวเราเสียให้ได้นั่นก็หมายความว่าเราต้องช่วยเหลือเขาด้วยการปิดโอกาสไม่ให้เขาทำชั่วกับตัวเราให้ได้นั่นเองเพราะซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ได้ห้ามจะไม่ให้ท่านมองนะครับว่าเราคบกับคนแปลกหน้าแล้วเขาจะมาโกงเราไหมเขาจะมาเอาเปรียบเราไหมผมอนุญาตให้ท่านมองครับแต่มองตรงนั้นแล้วไม่ได้หมายความว่าพอท่านเห็นว่าเขาเหลวไหลอย่างไรและไปตีค่าหรือไปประเมินราคาตัวเขาว่าไร้ค่ามากไม่น่าคบซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผิดมากสำหรับในสังคมมนุษย์นะครับนะเราคบสิครับเราถือว่าเขาเป็นครูของเราอย่างที่เคยกล่าวแล้วมันก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้ถ้าหากว่าเราคบกับใครก็ตามเราให้เกียรติเขาเพราะเรามองเห็นความดีของเขาคนที่เราคบด้วยเขาก็ญาติดีกับเราแน่นอนนะครับแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงนั่นก็คือมองหาประโยชน์ของคนอื่นๆธรรมดาของมนุษย์เราในสังคมครับไปเจอหน้าใครคนใกล้ตัวทั้งคุ้นหน้าคุ้นตาหรือที่ไม่ค่อยคุ้นก็ตามเวลาเราเจอหน้าเขาแล้วถ้าเรามัวแต่ไปมองหาผลประโยชน์จากตัวเขาเนี่ยถ้าเขารู้ตัวเขาก็มองว่าเรานี่ไร้ค่ามากเลยสำหรับเขาถามว่าทำไมไร้ค่าอ้าวก็เรามองเพื่อจะหาประโยชน์ของเขามองแล้วเอาแต่ได้นะแต่ไม่เคยคิดว่ามองเขาคบเขาแล้วเราจะมีประโยชน์อะไรน้อที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้บ้างถ้าเขารู้ว่าเราคิดอย่างนี้นะเขาก็มีความสุขเพราะเขามองเห็นว่าโอ้โหเรามีค่ามากเลยน่าคบมากเพราะเราเป็นคนดีนั่นเองเนี่ยฮะนี่คือวิธีคิดวิธีปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมด้วยการแสดงให้เห็นว่าเรารักผู้อื่นเพื่อทำให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่าเราเป็นคนที่มีความน่ารักและก็จะได้รักกับเราบ้างแล้วก็เราต้องปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ครับคือมองหาความดีงามของผู้อื่นให้พบอย่าคิดแต่มองหาความชั่วเพื่อจับผิดเขาและอย่าคิดแต่จะเอาประโยชน์จากเขาว่าเขามีประโยชน์หรือไม่ถ้าไร้ประโยชน์แล้วเราจะไม่คบถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นการตีค่าตัวเองให้ต่ำลงในมุมมองของคนอื่นอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียวล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักรักผู้อื่นให้ได้เพื่อสร้างคุณค่าในตัวของเราเองในมุมมองในความรู้สึกนึกคิดหรือที่เราเรียกว่าในทัศนคติของคนอื่นๆที่จะมีต่อตัวเรานั่นเองครับการที่เขามีมุมมองด้านบวกต่อตัวเราหรือมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อตัวเรานั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าตัวเรานั้นมีคุณค่าในทัศนะของเขานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นง่ายๆไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่หยิบยื่นความมีคุณค่าให้กับตัวเขาก่อนด้วยการแสดงออกให้เขาเห็นว่าเรารักเขาก่อนเนี่ยซึ่งเมื่อตอนที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการรักผู้อื่นด้วยการมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นนั้นความหมายของมันก็คือการที่ตัวเราจะต้องรู้จักมองหาความดีงามของคนอื่นๆเขาและเมื่อมองหาความดีงามของคนอื่นเขาแล้วเราก็ย่อมจะมองเห็นความดีงามของคนอื่นเขาได้อย่างถนัดถนีทีเดียวเหตุผลที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นจะหาความดีงามดีเลิศ 100% ทุกๆคนนะตลอดเวลาที่มนุษย์คนนั้นจะสามารถแสดงออกหรือกระทำต่อหน้าต่อตาผู้อื่นหรือจะแสดงออกหรือว่ากระทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามได้อย่างยั่งยืนนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็ยังอยู่ในระยะที่จะต้องเรียนรู้เพื่อจะนำตนเองไปสู่ความเป็นอริยบุคคลซึ่งตรงนั้นก็คือปลายทางที่จะถึงภาวะนิพพานที่เรากล่าวกันนั่นเองซึ่งเป็นความสุขสงบอย่างแท้จริงนะมันเมื่อเราแต่ละคนได้เรียนรู้ความจริงว่าต่างคนต่างยังมีข้อบกพร่องที่จะต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงตนเองกันอยู่เราจึงต้องพยายามมองไปที่มุมด้านบวกของแต่ละคนหรือของกันและกันเอาไว้ให้มากเพราะว่าถ้าเรามองไม่เป็นเราก็จะไปเห็นแต่มุมมองที่เป็นลบด้านลบก็คือพฤติกรรมที่เหลวไหลไม่เอาฐานไม่เอาไหนของกันและกันเข้าให้มันก็เลยกลายเป็นว่าเรามองไม่เห็นสิ่งดีงามในตัวตนของคนคนอื่นๆเลยการที่จะมองเห็นว่าคนอื่นไร้ค่าเราก็จะสามารถที่จะทำหรือจะแสดงออกว่าเขาไร้ค่าเฉยเลยนะครับก็เพราะว่าเราไปเห็นแต่สิ่งที่ไร้ค่าในตัวเขาคือขยะนะฮะขยะพฤติกรรมทั้งหลายคือความไม่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในตัวตนของเขานั่นเองผมจึงเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขร่วมกันนั้นมนุษย์แต่ละคนต่างจะต้องรู้จักรักกันคำว่ารักกันก็คือต้องมองเห็นคุณค่าของกันและกันเราจึงจะรักกันได้ไม่ใช่มองเห็นแต่เพียงแค่ความน่ารักแล้วก็รักกันเพราะไอ้ความน่ารักในมุมมองที่เราเห็นนั้นบางวันก็มีเสื่อมสลายไปพอความรักที่เราเคยความน่ารักที่เราเคยมองเห็นในมุมมองนั้นมันเสื่อมสลายไปกลายเป็นความไม่น่ารักเกิดขึ้นเราก็ไม่รักเขาละเพราะเรามองเห็นว่าเขาไม่น่ารักตรงนี้ครับพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ของเรานะในสังคมนี้จึงขาดสะบั้นไม่ค่อยจะยั่งยืนกันสักเท่าใดเพราะมีมุมมองในการคบหาสมาคมกันนั้นผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนั่นเองมันมุมมองที่ถูกต้องเราจึงชี้แนะเอาไว้ในตอนที่ผ่านมาในแต่ละตอนว่าเราจะต้องมองหาความดีงามนะของคนอื่นๆให้พบแทนที่จะประพฤติตนแบบทั่วๆไปที่เรามักจะทำกันกับคนแปลกหน้าหรือมักจะทำกันกับคนคุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งเป็นคนใกล้ตัวก็คือพยายามที่จะจับผิดเขาคำว่าจับผิดคือมองหาความชั่วความเหลวไหลของเขาในลักษณะอย่างนี้ครับมันจะเป็นพฤติกรรมที่จะนำพาความทุกข์มาให้กับตัวเราและเมื่อเราทุกข์ใจที่เรามาเห็นข้อบกพร่องเหลวไหลของเขาแล้วมันก็จะทำให้เราประพฤติไม่ดีหรือไม่ถูกต้องไม่ดีงามหรือไม่เหมาะสมต่อตัวเขาตอบแทนกลับไปและพอเราแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามกลับไปหาเขาเขาก็ย่อมมองเห็นเลยว่าเราเป็นคนไร้ค่าไม่น่าคบเหมือนกันแล้วก็ความมีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมของเรากับเขาก็เลยไม่มีวันเกิดขึ้นได้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของการมองหาประโยชน์จากเขาเนี่ยเราก็คงจะต้องพูดกันเป็นภาพรวมๆตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าการที่ท่านมองหาความชั่วร้ายหรือมองหาความเหลวไหลของเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามมันหมายถึงท่านพยายามคบกับใครแล้วมองหาแต่3สิ่งเนี่ยครับ
คือมีมุมมองอยู่3มุม3แบบอยู่เท่านี้เท่ากับที่ผมจะกล่าวต่อไปเนี่ยครับเท่านั้นเองมันจึงไม่ใช่เป็นการมองกันอย่างสร้างสรรค์จึงไม่ใช่เป็นการมองกันอย่างให้เกียรติกันจึงไม่ใช่เป็นการมองกันอย่างเห็นคุณค่าหรือมองหาคุณค่ากัน3แบบที่ว่านี้คือแบบไหนบ้างล่ะครับการมองหาความชั่วจากตัวตนของคนอื่นๆในแบบแรกก็คือการที่เราพยายามมองหาว่าเขาเนี่ยหรือค้นหาว่าตัวเขาเนี่ยมีนิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีคำว่านิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีหมายความว่าอะไรคงต้องแปลความกันอีกนะครับคำว่านิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีหมายถึงการแสดงออกหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามนะที่คนคนหนึ่งซึ่งเราคบหาสมาคมด้วยที่เรากำลังสร้างสารสายสัมพันธ์ด้วยนั้นเขามีพฤติกรรมใดบ้างที่เป็นที่พออกพอใจของเราหรือมีพฤติกรรมอะไรเป็นที่พึงประสงค์ของเราบ้างและในทางกลับกันในเวลาเดียวกันเราก็พยายามที่จะไปมองว่าเขามีพฤติกรรมใดที่เหลวไหลบกพร่องที่เราไม่พอใจที่เราไม่พึงประสงค์บ้างถ้าจะพูดเป็นภาษาวิชาการก็คือว่าเมื่อเราคบกับใครสัมพันธ์กับใครเรามักจะพยายามมองหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนอื่นๆควบคู่กันเสมอพฤติกรรมที่พึงขออภัยครับพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะหมายถึงการแสดงออกหรือการกระทำใดๆก็ตามที่มนุษย์คนที่เรากำลังคบหาสมาคมด้วยเนี่ยเขาแสดงออกและกระทำแล้วเราชอบใจเราถูกใจเราชื่นชมนะเรามีความสุขนั่นเองแหละครับและถามว่าการแสดงออกหรือการกระทำใดๆของมนุษย์คนอื่นที่เขาแสดงออกหรือกระทำต่อเราแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราพอใจเนี่ยเราถูกใจเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมแบบไหนมันก็ย่อมเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุปนิสัยใจคอของเรานั่นเองนั่นแสดงว่าการที่เราจะพอใจในพฤติกรรมของใครในการแสดงออกแบบไหนๆของใครๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องคบกับคนที่มีอุปนิสัยใจคอเหมือนกับเรานั่นเองใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองพฤติกรรมที่พึงประสงค์เราก็บอกได้อย่างนี้แต่ถ้าเราไปมองอีกด้านหนึ่งซึ่งมนุษย์เราส่วนใหญ่จะมองไปควบคู่กันนะครับมองว่าไอ้คนที่เรากำลังคบหาสมาคมกับเขาเนี่ยหรือกำลังจะคบหากับเขาเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเราอยู่มากมายแค่ไหนอย่างไรหรือเปล่าหรืออยู่สักประการหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราคบกับใครที่เขามีนิสัยไม่ดีในความคิดในความนึกหรือในมุมมองของเราเราไม่ได้หมายความว่าเขาต้องมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือมีนิสัยที่ไม่ดีติดตัวอยู่เยอะแยะมากมายครับแค่เรามองเห็นพฤติกรรมที่เหลวไหลของเขาหรือพฤติกรรมที่บกพร่องของเขาที่เราไม่พึงประสงค์แค่พฤติกรรมเดียวหรือเรื่องเดียวเราก็รับเขาไม่ได้แล้วเราก็คิดว่าเราไม่คบเขาแล้วหรือเราไม่อยากจะคบหาสมาคมกับเขาแล้วนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์เราในปกตินะในชีวิตประจำวันที่เรามักจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติต่อกันลักษณะนี้กันอยู่เสมอความหมายของมันก็คือว่าในเรื่องของพฤติกรรมที่ดีงามหรือความดีงามหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนอื่นนั้นเราเลือกมองก่อนก็จริงครับว่าเขามีอะไรดีที่เราถูกใจพอใจเอามาไว้เป็นพวกบ้างหรือไม่สังเกตดูนะครับคนที่มีเพื่อนเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็คบเพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งเพื่อนเก่าไปเรื่อยๆเหมือนกันก็คือคนประเภทนี้ครับคือประเภทที่คบใครแล้วพยายามมองหาสิ่งที่ถูกอกถูกใจที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือนิสัยดีๆของเพื่อนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพอเห็นว่าใครนิสัยดีเป็นที่ถูกใจคือนิสัยเหมือนฉันแล้วก็อ้าวละเป็นพวกเดียวกับฉันฉันจะคบหาสมาคมกับเขาต่อไปแต่ขณะที่คบไปคบมาตัวเองลืมไปว่าธรรมชาติของตัวเราเองซึ่งเป็นนิสัยหนึ่งนะนั่นก็คือคอยพยายามมองหาพฤติกรรมขยะคำว่าพฤติกรรมขยะก็คือพฤติกรรมที่เหลวไหลคือพฤติกรรมที่ไม่ดีของเพื่อนคนอื่นๆที่เขาจะแสดงออกหรือกระทำต่อเรานั่นเองนะครับมันคนเราเนี่ยมันมีทั้งพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีคือบวกและลบติดตัวกันอยู่ด้วยกันทุกคนนะครับมันถ้าเราเอาบวกนำหน้าเราก็คบหากับใครก็ได้แต่พอเราเอาลบตามหลังมาแล้วไซใครที่เราเคยเห็นดีเห็นงามใครที่เราเคยวาบหวามหัวใจในการคบหาสมาคมกับเขาอย่างมีความสุขอย่างมีความสงบอย่างมีความสุนทรีเราก็จะพยายามลี้กายหายห่างไปจากเขาทันทีเพราะอะไร
พราะว่าเราดันไปเห็นพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลบางสิ่งของตัวเข้าๆเลยทำให้เรารู้สึกว่าแม้เขาไม่มีน่ารักเขาไม่มีคุณค่าน่าคบหาเลยทั้งที่แต่แรกคบหากันมาดีอยู่เพราะเห็นคุณค่าของเขาอยู่เนื่องจากเห็นพฤติกรรมที่ดีๆเห็นนิสัยที่ดีๆที่เราถูกใจถูกไหมฮะมันตรงนี้ครับมันถ้าเราใช้มุมมองแบบนี้มันเท่ากับว่าเราก็ตกอยู่ในหลุมพรางของการมองหาความชั่วคือมองหาความไม่มีคุณค่าของเพื่อนมนุษย์คนอื่นอยู่ดีครับพอเราเห็นว่าไม่มีค่าเราก็เลิกคบเราก็ไม่อยากคบซึ่งตรงนี้คือปัญหาแรกคือทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่มีความสุขครับเพราะคบเพื่อนแล้วเราไม่ถูกใจเพื่อนคนไหนเราจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมและยิ่งถ้าอยู่ในบริษัทเดียวกันที่ทำงานเดียวกันเราผลักไสตัวเขาออกไปจากบริษัทไม่ได้เราผลักไสไล่ส่งเขาออกไปจากทีมงานทีมเดียวกับเราก็ไม่ได้เรายังต้องทำงานกับเขาอยู่ต่อไปมันก็ต้องทนทำละครับเพราะยอมรับความจริงในนิสัยของเขาที่บกพร่องเหลวไหลตรงนั้นไม่ได้และถ้าเขามองเราในแบบเดียวกันละครับเขาก็รับเรายอมรับเราในนิสัยที่บกพร่องเหลวไหลของเราไม่ได้ขณะที่เราก็ยอมรับในนิสัยบกพร่องเหลวไหลของเขาก็ไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องอดทนกล้ำกลืนหรือฝืนใจที่จะต้องทำงานร่วมกันต่อไปแล้วถามว่าความสุขหรือสนุกสนานในการทำงานร่วมกันมันจะบังเกิดขึ้นได้หรือไม่มันย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อพวกเราทำงานร่วมกันเป็นทีมหรืออยู่ร่วมกันเป็นสังคมอยู่แล้วไม่สนุกทำงานร่วมกันแล้วไม่มีความสุขโอกาสที่จะสร้างงานอย่างได้ผลและทุกคนมีความสุขเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับสามีภรรยาพ่อแม่บุตรหลานนะญาติบริวารทุกคนนะครับถ้าหากว่ามีความสุขอยู่ดีๆจากการมองเห็นความดีของกันและกันอยู่แต่ดันทะลึ่งไปเจอปัญหาในการดำเนินชีวิตร่วมกันเข้าเพราะอีกฝ่ายหนึ่งแสดงพฤติกรรมขยะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บกพร่องเหลวไหลเนี่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นความลำเค็ญในหัวใจของคนที่เห็นก็บังเกิดขึ้นการประพฤติไม่ดีต่อกันการรังเกียจกันการไม่อยากคบหาสมาคมกันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับรู้ได้ว่าเขาไม่อยากคบเขาก็เลยมองว่าเราไม่มีค่าพอที่จะคบด้วยเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับบ้านก็แตกสังคมก็ร้าวฉานถูกไหมครับถ้าเป็นประเทศชาติก็ไม่แน่นอนครับขาดความมั่นคงอย่างแน่นอนนี่คือมุมมองมุมแรกครับท่านผู้ฟังครับมุมแรกก็คือว่าเราคบกับใครก็ตามเรามักจะมองว่าเขานิสัยดีหรือนิสัยไม่ดีถ้านิสัยดีแล้วก็คบละครับถ้าเราบังเอิญไปเห็นนิสัยขยะของเขาโผล่ออกมาให้เห็นแต่แรกตั้งแต่คบกันเราก็จะไม่คบคนคนนั้นต่อไปนะแต่ถ้าเราเห็นพฤติกรรมที่ดีๆนิสัยที่ดีๆของเขาเราก็คบไว้เป็นเพื่อนแต่พอวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเรายังไม่ละเลิกนิสัยในการจับผิดเขาเหมือนกันก็จะเห็นนิสัยที่บกพร่องเหลวไหลของเขาเราก็ตัดความเป็นเพื่อนระหว่างเขากับเราขาดกันทันทีอย่างนี้ก็คือการมีปัญหาคบกันแล้วไม่ยั่งยืนคบกันแล้วหาความสุขสนุกสนานในการดำเนินชีวิตหรือสนุกสนานอย่างมีความสุขในการดำเนินงานร่วมกันอย่างยาวนานไม่ได้นะที่นี่มาถึงในมุมมองที่2ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในมุมมองที่2ในแบบอย่างแบบที่2ในการมองหาความชั่วหรือมองหาความเลวทรามของคนอื่นและเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืนนะนั่นก็คือเราจะมองว่าเขาเนี่ยไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้เขาหมายถึงคนแปลกหน้าหรือคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาที่เป็นกัลยาณมิตรของเราอยู่ในปัจจุบันนี้แหละก็ตามนะครับทุกคนจากต่างคนต่างก็จะมองซึ่งกันและกันอย่างนี้หรือทุกคนต่างเป็นฝ่ายที่ถูกมองกันอย่างนี้ในแบบที่2ด้วยเช่นกันดูว่ามองว่าหรือพิจารณาว่าเขาคนนี้ไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้ลักษณะนี้ก็คือขี้ระแวงเหมือนกันนะครับที่เราพูดถึงระแวงว่าไว้ใจได้ไหมเชื่อมั่นได้ไหมเชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันถ้าหากว่าเราคบหากับใครก็ตามแล้วคอยจ้องจับผิดเขาว่าเขาคนนี้จะไว้ใจได้ไหมเนาะเขาคนนี้จะไว้ใจได้หรือไม่ได้เนี่ยนะฮะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเราครับพอความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเราพฤติกรรมของคนที่แสดงอาการหวาดระแวงต่อกันมันก็จะเกิดขึ้นความสุขในการคบหาสมาคมมันก็ไม่มีถูกไหมเพราะไอ้คนที่ถูกระแวงก็ย่อมไม่เป็นสุขคนที่ระแวงเขาก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะไปมองกันในมุมนี้ทำไมโดยเฉพาะคนที่เรารักกันอยู่แล้วคนที่ดีๆกันอยู่แล้วหรือคนที่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันดีอยู่แล้วเราจะมามองกันในมุมที่ว่าเราจะไว้ใจกันได้หรือไว้ใจกันไม่ได้ไปทำไมนะครับนะเราอย่าไปมองตรงนั้นถ้าจะมองนะครับในการคบหาสมาคมกันและไม่เป็นทุกข์ถ้าจะมองในลักษณะที่ใกล้เคียงอย่างนี้นะครับ
พราะคำว่าไว้ใจได้หรือไม่ได้เช่นเรามองว่าเขาจะโกงเราหรือเปล่าเขาจะเอาเปรียบเราหรือเปล่าเขาจะคิดร้ายต่อเราหรือเปล่านะมองอย่างนี้นะครับไม่มีใครว่าครับเพราะการมองอย่างนี้ไม่ได้เป็นการมองเพื่อจะลดคุณค่าของคนอื่นแต่เป็นการมองเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกคนอื่นเขาทำร้ายเขารังเกียจเขาเบียดเบียนหรือเอาเปรียบเรานั่นเองซึ่งตรงนี้มันไม่ผิดนะครับเพราะมันเป็นความฉลาดในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมเรามองว่าเขาจะโกงเราไหมเนี่ยแต่เรายังไม่ได้บอกนี่ฮะเรายังไม่ได้ฟันธงเลยใช่ไหมครับว่าไอ้คนที่เรามองว่ามันจะโกงเราไหมเนี่ยมันได้โกงเราไปแล้วและมันจะโกงเราจริงๆเขาไม่คดไม่โกงเรายังไม่ได้คดยังไม่ได้โกงเรานะมันเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดกับเราแต่เรามีสิทธิ์ที่จะมองเขาว่าเอ๊ะเขาจะโกงเราหรือเปล่าเนาะแต่การมองอย่างนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันก็มีเส้นแบ่งอยู่ตรงที่ว่าเมื่อมองแล้วอย่ามองแบบระแวงแต่ให้มองแบบระวังดีไหมครับคำว่าระแวงกับคำว่าระวังเนี่ยมันต่างกันคำว่าระวังก็แปลว่าป้องกันตัวเราสิครับป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เขาเนี่ยมาเอาเปรียบเรามาคดโกงเราถ้าเราป้องกันเอาไว้ได้เราก็ภูมิใจครับในความเป็นผู้มีความสามารถหรือในความเป็นคนฉลาดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมท่ามกลางมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพราะมนุษย์บางคนมันอาจจะขี้โกงจริงๆก็ได้ถูกไหมครับเราไม่ว่ากันครับให้มองอย่างระมัดระวังเพื่อระมัดระวังตัวในการคบหาสมาคมกับเขาแต่ไม่ใช่มองเขาด้วยความหวาดระแวงด้วยความขลาดกลัวที่จะคบหาพฤติกรรมที่เราจะแสดงออกมาต่อหน้าต่อตาเขาหรือรับหลังเขาก็ตามมันจะไม่นำไปสู่การมีสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตหรือในสังคมของเรากับเขาคนอื่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้ไม่ควรจะมีในหัวใจของเราหรือในความคิดของเราครับนะเอาเป็นว่าให้มองหาความบกพร่องหรือความเหลวไหลของเขาแล้วมาปิดโอกาสของเขาที่ตัวเราเองเสียจะดีกว่านะไอ้ตรงเนี้ยท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจเส้นแบ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะว่าระแวงกับมองอย่างระมัดระวังนะมองเพื่อการแสดงออกอย่างระมัดระวังกับมองเพื่อแสดงออกอย่างหวาดระแวงมันต่างกันตรงไหนอย่างไรอธิบายคร่าวๆไว้เท่านี้นะครับทีนี้ในแบบอย่างแบบที่3ในการมองหาความชั่วของคนอื่นซึ่งมันตรงกันข้ามกับการที่ผมเรียนว่าให้มองหาความดีงามของคนอื่นนะในแบบที่3ก็คือเรามักจะมองใครต่อใครก็ตามที่เข้ามาในวงจรชีวิตของเราเข้ามามีความสัมพันธ์กับเราเนี่ยส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเรามักจะมองว่าคนเนี้ยเขามีประโยชน์อะไรให้กับเราหรือเปล่าคบกับเขาแล้วมีประโยชน์ไหมคบกับเขาแล้วเราจะได้ประโยชน์ไหมคบกับเขาแล้วเขาจะมีประโยชน์ให้เราไหมในทางกลับกันเราคบกับใครเราก็มองด้วยว่านอกจากเขาจะให้ประโยชน์เราแล้วเรายังจะมองว่าคบกับเขาแล้วเราจะเสียประโยชน์อะไรจากเขาหรือเปล่าเราจะเสียประโยชน์อะไรให้กับเขาไปหรือเปล่าคือเขาจะมาเอาประโยชน์จากเราหรือเปล่าถ้าเขาคบกับเขาแล้วเขามาเอาประโยชน์จากเราเราจะมองไม่เห็นคุณค่าของเขาทันทีแต่ถ้าเราคบกับเขาแล้วนะเราเห็นว่าเขามีประโยชน์นี่นาโอ้โหคบแล้วมีประโยชน์ได้ประโยชน์เราก็จะกระดีกระดารีบคบหากับเขาเลยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการมองหาความที่ไม่ดีจากเขาเหมือนกันนะครับไม่ใช่มองหาความดีหรือมองหาสิ่งที่สร้างสรรค์นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเรามองไม่เห็นใครมีประโยชน์กับเราเราก็ไม่คบถ้าเรามองเห็นใครจะมาเอาประโยชน์จากเราเราก็ไม่คบอย่างเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมของคนที่เรียกว่าขี้ระแวงกับขี้งกถ้าจะว่าไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นขี้ระแวงคือไว้ใจได้หรือไม่ได้นั้นนิสัยดีหรือไม่ดีนะมองแบบคนขี้ระแวงส่วนให้ประโยชน์เราหรือจะมาเอาประโยชน์เราอย่างนี้เขาเรียกขี้งกใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยผมถือว่ามันเป็นกลุ่มของคนที่ชอบมองหาความชั่วของคนอื่นท่านผู้ฟังครับถ้าเราสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าตัวเราหรือเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามส่วนใหญ่แล้วเวลาคบกันแล้วคบกันได้ไม่นานนะก็ผ่านจืดจางร้างรากันหรือบางทีคบกันได้ไม่นานก็ผ่านมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือขัดผลประโยชน์กันแล้วก็บรรลัยกันด้วยกันทั้งคู่นะอย่างสำนวนของคนไทยทั่วไปเขากล่าวอย่างนั้นคือผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัยเนี่ยถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเวลาเราคบหาสมาคมกันเนี่ยเราให้คุณค่ากันไม่เป็นเรามองไม่เห็นคุณค่าของกันและกันเพราะเรามองไม่เป็นเราไปมองว่านิสัยดีหรือไม่ดีถ้านิสัยดีก็ครบแต่พอวันหน้าพบว่านิสัยไม่ดีเพียงแค่เรื่องเดียวขณะที่นิสัยดีเพื่อนมีตั้งเยอะเราก็เลิกคบหรือมีปัญหากับเขาในความสัมพันธ์คบกับเขาแล้วมองหาว่าเขาไว้ใจได้ไหม
โอ้เขาเป็นคนไว้ใจได้นี่นะดูท่าทางจะเป็นคนดีว่างั้นนะแต่คบไปคบมาพอเห็นท่าทางไม่น่าไว้วางใจขึ้นมาก็ทำให้เรามีพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนไปจากเขาแหละทำให้รู้สึกว่าเรามองเห็นคุณค่าของเขาน้อยลงไปทันทีอย่างนี้ก็มีปัญหาแล้วก็แสดงว่ายังมองหาความชั่วของกันอยู่ดีนะครับหรือแบบสุดท้ายแบบที่3ที่กล่าวเมื่อสักครู่ก็คือว่าเวลาคบกับใครแล้วเราจะถามตัวเองว่าเขาจะให้ประโยชน์กับเราหรือเปล่าเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับเขาไหมที่เขามีอยู่มากมายจะให้เราไหมเช่นเราไม่คบคนจนนะเราจะคบคนรวยเพราะอะไรเพราะมองเห็นว่าคนรวยเนี่ยมีประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับเราได้ดีกว่าคนจนคบคนนี้เขามีอำนาจวาสนามีบารมีมียศถาบรรดาศักดิ์ไหมเออถ้ามีฉันจะคบแต่ถ้าเป็นคนขอทานหรือคนจนๆเนี่ยหาเช้ากินค่ำเป็นกรรมกรเป็นกุลีอะไรเงี้ยเราไปมองเขาในแง่ลบว่าโอ๊ยเขาคงไม่มีประโยชน์อะไรกับเราหรอกเราเอาประโยชน์อะไรเขาไม่ได้เนี่ยเพราะมันจนกว่าเราฮะเนี่ยชีวิตเขายังลำบากยังระกำกว่าเราเลยคบกับเขาแล้วเราก็มีแต่จะระกำละมั้งนะก็เลยไม่เอาไม่คบนะอย่างเนี้ยเป็นการตีค่าเขาต่ำลงไปอีกเขาก็เลยมองเห็นว่าเราก็ไร้ค่าเหมือนกันไม่น่าคบเหมือนกันเพราะเรานิสัยไม่ดีคือรังเกียจเขานะหรือการคบกับเขาแล้วมองหาว่าเอ้ยเราจะเสียประโยชน์ให้อะไรให้กับเขาไหมเขาคบกับเราแล้วเขาจะเอาประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าเช่นคนที่มีสมบัติเยอะๆนะครับส่วนมากมักจะขี้งกนะผมใช้คำว่าส่วนมากไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะฮะเวลาคบกับใครเนี่ยเวลามีแก้วแหวนเงินทองสั่งสมไว้มากมายตัวเองมักจะระแวงว่าเขาจะมาลักจะขโมยเอาไปไอ้ตรงเนี้ยไอ้การระแวงว่าเขาจะมาลักจะขโมยเอาไปเนี่ยคือการมองว่าเฮ้ยคบกับไอ้หมอนี่แล้วเนี่ยมันจะมาเอาประโยชน์จากฉันไหมเพราะว่าคำว่าเอาประโยชน์แปลว่าเอาโดยตรงกับเอาโดยอ้อมนะฮะลักเอาอ่ะคือเอาโดยอ้อมเอาโดยตรงคือมันจะขอเราดื้อหรือเปล่าไอ้อย่างนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแค่ปากแข็งปฏิเสธเรื่องอะไรล่ะไม่ให้หรอกนะแค่ปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากแล้วมันจะมาเอาประโยชน์กับเราโดยอ้อมเช่นมาเอาเปรียบเบียดเบียนเราด้วยการคดโกงเรานะหลอกลวงเราหลอกล่อเราไอ้ตรงนี้เรากลัวใช่ไหมครับหรือประเภทมันลักเอานะครับคือไม่ได้โกงไม่ได้เอาเปรียบซึ่งหน้าแต่มันลักเอาเนี่ยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะเราเผลอเมื่อไหร่เราเดือดร้อนตรงนี้ครับมันถ้าเราคบใครเนี่ยแล้วเรามีใจคิดกันอยู่อย่างนี้ความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นในจิตใจเราละครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะคบใครแล้วเราอยากจะมีความสุขพร้อมกับแบ่งปันความสุขให้กับเขาได้จงอย่ามองหาความชั่วหรือมองหาความเลวทรามจากตัวเขาใน3แบบนี้โดยเด็ดขาดครับแต่ให้มองหาสิ่งที่ดีๆซึ่งการมองหาสิ่งที่ดีๆในกันและกันนั้นหากันตรงไหนหากันอย่างไรตอนต่อไปเราจะมาคุยกันครับ

านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ื่อชี้วัดตัดสินว่าใครคนไหนที่เราจะคบด้วยหรือจะไม่คบหาสมาคมด้วยนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกว่าเราจะญาติดีกับใครด้วยเนี่ยเราก็จะพิจารณาจากการมองหาหรือมุมมองในการแสวงหามิตรคบมิตรอะไรเนี่ยนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอยู่3แบบด้วยกันซึ่งทั้ง3แบบนี้คือที่มาของการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงต่อกันของมวลมนุษย์ในโลกนี้ครับไม่ว่าเฉพาะสังคมไทยหรือสังคมของคนชาติไหนก็ตามนะครับในครัวเรือนก็ใช่ในทีมงานก็ใช่ในองค์กรทั้งหลายก็ใช่ในประเทศชาตินี้แผ่นดินนี้ก็ใช่ทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะมีการมองหาความไม่ดีหรือความชั่วของกันและกันอยู่3แบบเพื่อจะใช้ในการตัดสินว่าเราจะมีความสัมพันธ์กันกับใครๆจะมีการค้ากับใครๆจะสร้างสถาบันสร้างองค์กรสร้างทีมงานหรือสร้างครอบครัวร่วมกับใครๆเราก็จะใช้3แบบนี้ทั้งนั้นเลยในการตัดสินว่าเราจะคบหรือไม่คบ3แบบที่ผมกล่าวถึงไว้ในครั้งที่ผ่านมาในแบบแรกก็คือคนคนนี้น่าคบตรงที่ว่าเขานิสัยดีหรือว่านิสัยไม่ดีถ้าเราพบว่าคนนี้นิสัยดีคือเขาแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เป็นที่ถูกอกถูกใจเราเป็นที่ประทับใจเรากล่าวกันง่ายๆก็คือพบว่าใครมีนิสัยเหมือนเราเราก็จะรีบคบหาสมาคมกับเขาทันทีนะครับและก็พอคบกันได้ไม่นานหรือนานวันก็ตามพอไปเจอนิสัยบางอย่างของเขาที่ไม่ถูกใจเราซึ่งเราเรียกว่าเขานิสัยไม่ดีถ้าตัดญาติขาดมิตรกันได้ตัดสัมพันธ์ทไมตรีกันได้เราก็จะตัดสัมพันธ์กับเขาทันทีนะนี่คือแบบแรกทำให้สังคมของเราเนี่ยมีสันติสุขกันอย่างไม่ยั่งยืนก็เพราะสาเหตุนี้เหตุที่สองมาจากมุมมองแบบที่สองในการใช้เป็นตัวชี้วัดตัดสินว่าตัวเราเองนั้นจะคบหาสมาคมกับใครต่อไปหรือจะคบกับใครหรือไม่นั่นก็คือเรามักจะถามตัวเราเองเสมอว่าคนที่เรากำลังคบหาสมาคมอยู่หรือคนแปลกหน้าที่จะมาสร้างความสัมพันธ์กับเราอยู่เนี้ยเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้หรือไว้วางใจไม่ได้ถ้าเขามีพฤติกรรมใดๆก็ตามเป็นคนที่ทำลับๆล่อๆหรือเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะรักษาความลับของเราไม่ได้หรือดูว่าท่าทางเขาชอบเสือกชอบแสไม่เข้าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะฟันธงทันทีเลยว่าเราจะไม่คบกับคนนี้แล้วเราก็จะหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงที่จะคบหาสมาคมกับเขาหรือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกหนีไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องจำใจคบหาสมาคมกับเขาแล้วก็เราจะคบกับเขาด้วยท่าทีที่มีระแวงเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เป็นการสร้างสุขให้กับตัวเราเองไม่ได้และเมื่อสร้างสุขให้ตนเองไม่ได้ความมีสันติสุขในจิตใจก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันและก็ความมีสันติสุขในจิตใจเราเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้มันก็จะสร้างให้มีสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในสังคมระหว่างเรากับเขาคนนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันความสัมพันธ์ก็เลยไม่มั่นคงพอความสัมพันธ์ต่อกันไม่มั่นคงปัญหาอย่างอื่นก็จะตามมาเยอะแยะมากมายในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงการเป็นสัตว์สังคมคือเราจะหลีกเลี่ยงการไม่มีเขาและการไม่มีเราอยู่ในสังคมเดียวกันไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงกันได้นะไม่สังคมกับเขาต่อไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ทุกข์ละเพราะว่าไม่ต้องทนที่จะคบหาสมาคมกับคนที่เราไม่อยากคบนะกันต่อไปอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเป็นความสงบสุขหรือเป็นสันติสุขนะครับเพราะว่านิสัยเรายังเป็นอย่างนี้พอต่อไปเราเจอคนอื่นอีกกี่ร้อยกี่พันคนเข้ามาในชีวิตของเราเข้ามาในสังคมกับตัวเราโอกาสที่เรากับเขาจะต้องพลัดพรากจากกันเพราะการตัดสินใจว่าจะไม่คบกันเนื่องจากเห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้มันก็ยังจะเกิดขึ้นถูกไหมครับและต่อไปถามว่าเราจะเหลือใครบ้างในโลกนี้หรือเราจะมีใครเหลืออยู่อีกบ้างในสังคมนี้ที่เราจะมีความสุขเพราะเราเห็นว่าเขาไว้ใจได้ อย่างยั่งยืนคงไม่มีนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องที่3ที่เรากล่าวทิ้งท้ายไว้ในครั้ง

ที่แล้วในตอนที่ผ่านมานั่นก็คือเราจะใช้วิธีที่3ซึ่งเป็นการใช้ผสมผสานกันไปกับวิธีที่1และ2นั่นแหละครับนั่นก็คือเราจะตัดสินใจว่าเราจะคบกับใครลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนจะคบกับใครยั่งยืนยาวนานเพียงใดเราก็จะมองว่าคนที่เราคบหาด้วยนั้นเขาให้ประโยชน์อะไรกับเราได้ไหมหรือเขามีประโยชน์อะไรที่เราจะพึงได้จากเขาในวันหน้าหรือวันนี้หรือเปล่าและในขณะเดียวกันถ้าเราค้นพบว่าเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรจะให้กับเราเลยหรือบางทีเราพบว่าเขามีประโยชน์แต่เขาก็เป็นคนที่ดูเหมือนท่าจะเป็นผู้จะเอาประโยชน์จากเราเสียมากกว่าเราก็จะตัดสินใจได้อย่างฉับพลันทันทีว่าเขาคนนี้ไม่น่าคบอย่างนี้ครับมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าความมีคุณค่าในตัวตนของมนุษย์คนอื่นๆนั้นดูเหมือนจะสอบตกทันทีที่เราค้นพบว่ามีอะไรอะไรที่ไม่ได้เป็นบวกกับตัวเราแน่อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการที่เราบอกว่าคบกับใครแล้วเราจะพยายามมองหาผลประโยชน์ว่าเขามีผลประโยชน์ให้กับเราหรือไม่มันหมายถึงอย่างไรหลายคนมีคำถามมาอย่างนั้นนะครับก็ใครที่จะอธิบายขยายความตรงนี้ต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งได้ว่าการที่เราคบกับใครแล้วเราพยายามแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเขาว่าถ้าเขามีประโยชน์แล้วเราจะคบเนี่ยนะครับประโยชน์ที่เราจะหาเอาจากคนอื่นๆในชีวิตประจำวันหรือประโยชน์ที่เราจะหาเอาจากกันและกันในสังคมนั้นมีอยู่4ลักษณะด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับและท่านผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับและลองตรึกตรองดูหรือพิจารณาดูว่าที่ผมกล่าวออกมาต่อไปนี้ใน4ประการนั้นมันจริงหรือเปล่าที่มนุษย์ในสังคมส่วนใหญ่ปฏิบัติกันอย่างนี้ประพฤติต่อกันกันอย่างเนี้ยแล้วทำให้สายสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมหาความมั่นคงไม่ได้เมื่อมั่นคงไม่ได้นั่นแสดงว่าความเป็นกัลยาณมิตรกันก็ไม่ยั่งยืนพอมันไม่ยั่งยืนพรับเข้าปัญหาก็เกิดขึ้นก็คือการแตกร้าวกันการแตกแยกกันการขาดความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันพลอยทำให้สันติสุขในสังคมของเรากับเขาคนอื่นๆพลอยจืดจางร้างราไปด้วยได้อย่างไม่น่าหรืออย่างไม่ควรที่จะเป็นการคบแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองมองเห็นว่าได้ประโยชน์และทำให้อยากคบมี4แบบนั้นในแบบแรกคืออะไรครับมนุษย์จะถามตัวเองเลยว่าถ้าคบกับเขาคนนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวฉันรวยขึ้นได้ไหมทำให้รวยขึ้นไหมนะแสดงว่าถ้าคบกับใครแล้วหวังรวยนั่นแสดงว่าเรากำลังมองหาประโยชน์จากเขาใช่ไหมครับว่าเขาอาจจะแบ่งปันความรวยที่เขามีอยู่ให้กับเราได้บ้างเขาอาจจะแบ่งงานแบ่งการที่เขาทำรวยให้เราได้ช่วยทำและทำให้เรารวยกับเขาได้บ้างหรือเขาจะเปิดโอกาสให้เราไปแบ่งปันความรวยร่วมกันกับเขาได้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคาดหวังว่าเขาพร้อมจะเปิดทางให้เราหรือพร้อมจะหยิบยื่นหรือช่วยเหลือให้เราได้รวยขึ้นเหมือนเขาได้บ้างแล้วก็เราจะรีบกระดีกระดาคบกับเขาทันทีนะในที่นี้คำว่ารวยผมไม่ได้หมายถึงรวยทรัพย์อย่างเดียวอาจจะหมายถึงรวยความสุขรวยไม่ใช่ความสุขในกรณีนี้หมายถึงรวยลาภรวยยศรวยเกียรติรวยสรรเสริญซึ่งเป็นเรื่องทางโลกทั้งหลายเนี่ยนะครับรวยโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเราคบแล้วทำให้ตัวเรารวยขึ้นโดยมีตัวเขาเองคนนั้นน่ะมีความพร้อมมีความสามารถที่จะหยิบยื่นให้กับเราเราก็จะมองว่าเขามีค่ามากๆเลยเขาคือคนดีที่เราจะต้องคบเขาให้ได้นะแต่พอคบไปจริงๆครับบางทีก็ให้เราได้แต่ก็ไม่ได้ได้ไม่ใช่ว่าได้ในทุกเรื่องหรือให้เราได้ในตลอดชีวิตพอตอนใดเราไม่ได้จากเขาเราก็จะเป็นทุกข์และเราจะมองว่าเขาไร้ค่าทันทีคือคบกับเขาแล้วไม่เห็นรวยขึ้นอย่างที่ฉันอยากจะรวยเลยเราก็จะไม่คบเขาละอย่างนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันถูกไหมครับส่วนคบแล้วให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ในมุมมองที่สองนะครับคือคบเขาแล้วนอกจากจะทำให้ฉันรวยขึ้นหรือเปล่าเราคบกับเขาแล้วเรายังคิดอีกว่าเขาจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไหมถ้าคบแล้วนะเขาช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นโอ้ยเขามีค่ามากเลยเราจะกระดิกระดารีบคบหากับเขาทันทีแต่พอคบไปคบมา
ขาก็ไม่สามารถจะให้ความสุขกับเราได้ทุกนาทีและทุกๆวันอย่างเงี้ยครับพอตอนใดเขาขัดใจเราพอตอนใดเขาไม่มอบหรือหยิบยื่นความสุขให้กับเราหรือยื่นความทุกข์ให้กับเราแทนเราก็กลับเป็นเปลี่ยนเป็นว่าเขาไม่มีค่าสำหรับเราเสียแล้วเราไม่รักเขาเสียแล้วเพราะเขาไม่น่ารักแล้วเพราะคบกับเขาแล้วไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกลับจะทุกข์มากขึ้นเสียด้วยซ้ำอย่างเนี้ยนะก็มีปัญหาอีกหรือการคบกับเขาแล้วมองดูว่าเขาให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ในมุมมองที่3คือประโยชน์จากการที่เขาจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นไหมนะถ้าเราต้องการความสะดวกแล้วคบเขาเขาให้ความสะดวกกับเราได้ไหมถ้าเขาให้ความสะดวกกับเราไม่ได้หรือคบกับเขาแล้วมองดูว่าเขาให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ในมุมมองที่3คือประโยชน์จากการที่เขาจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นไหมนะถ้าเราต้องการความสะดวกแล้วคบเขาเขาให้ความสะดวกกับเราได้ไหมถ้าเขาให้ความสะดวกกับเราไม่ได้หรือคบกับเขาแล้วมองดูว่าเขาให้ประโยชน์กับเราหรือไม่ในมุมมองที่3คือประโยชน์จากการที่เขาจะช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นไหมนะถ้าเราต้องการความสะดวกแล้วคบเขาเขาให้ความสะดวกกับเราได้ไหมถ้าเขาให้ความสะดวกกับเราไม่ได้หรือคอยขึ้นแปลว่าเวลาคบหาสมาคมกับเขาแล้วเขาจะคอยบริการฉันไหมเขาจะให้ความสบายแก่ฉันในทุกสิ่งในทุกๆเรื่องราวไหมถ้าเขาให้ความสบายกับฉันได้ให้ความสะดวกแก่ฉันได้ให้ความสุขกับฉันได้และทำให้ฉันมีอะไรดีขึ้นคือทำให้ฉันรวยขึ้นได้ในความหมายแบบแสลงเนี่ยนะครับฉันก็จะกระดีกระดาเข้าหาเขาและคบหาสมาคมกับเขาแต่อย่างที่บอกครับมนุษย์เราไม่สามารถจะให้ความดีงามหรือให้ความรวยช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกเมื่อมนุษย์เราแต่ละคนก็ไม่สามารถจะช่วยให้ใครต่อใครมีความสุขได้ทุกเมื่อทุกคนให้ความสะดวกได้กับทุกเมื่อทุกคนให้ความสบายได้กับทุกเมื่อทุกคนเสมอไปเมื่อใดที่ไม่ได้ให้ก็กลายเป็นทุกข์อีกครับแล้วเผลอๆก็เลิกคบกันไปร้างรากันไปปัญหาในความสัมพันธ์ของมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับนี่คือการมองหาความชั่วของคนอื่นและในบ้านปลายก็ต้องสะอื้นกันทั้งสองฝ่ายคือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่ยั่งยืนต่อกันไม่ได้นั่นเองคิดดูครับถ้ามนุษย์เราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมที่แท้จริงนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเราประพฤติตนคือประพฤติธรรมเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะใช้มุมมองอย่างนี้แล้วให้มันมาเป็นอุปสรรคหรือเป็นเงื่อนไขในการเป็นสัตว์สังคมของพวกเราให้มันเป็นเงื่อนไขในการที่จะครองรักครองเรือนครองทีมหรือครองสังคมหรือครองแผ่นดินร่วมกันเนี่ยนะรองสังคมร่วมกันที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยให้มันเป็นอุปสรรคตรงนี้มันควรหรือไม่ควรท่านลองคิดดูถ้าหากว่าเรามีนิสัยในการคบหาสมาคมกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเราเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมได้จริงหรือก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงทุกสิ่งต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องกลมกลืนลื่นไหลไปด้วยกันต้องผสมผสานกันได้นะนี่คือหลักการของธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเราจะสร้างสังคมของพวกเราขึ้นมากันให้ได้เราต้องใช้สติปัญญาเราต้องมีความฉลาดและแยบยลมากกว่าที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นการมองหาความชั่วของกันและกันมองเห็นความชั่วของกันและกันแล้วก็เอาความชั่วของกันและกันตรงนั้นมาชี้วัดตัดสินในการสร้างสังคมในการสร้างทีมงานในการสร้างสถาบันหรือในการสร้างครอบครัวมันก็จะทำให้ความสุขในการอยู่ร่วมกันนะหมองมัวหรือสลัวลงไปอย่างไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับงั้นการที่เราจะคบหาสมาคมกับใครที่เป็นเพื่อนมนุษย์นั้นเราจึงจะต้องรู้จักมองหาความดีงามอย่างที่เรากล่าวย้ำเอาไว้เสมอเพราะมองหาความดีงามนั้นดีกว่ามองหาความชั่วใน3แบบที่ว่ามาคือนิสัยดีหรือไม่ดีไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้ให้ประโยชน์หรือไม่ให้ประโยชน์นะครับถ้าคบกันอยู่3ลักษณะนี้มีปัญหาแน่นอนส่วนการมองหาความดีงามของกันและกันนั้นก็คือการมองหาคนดีนั่นเองครับความเป็นคนดีมีอยู่ในตัวตนของทุกๆคนนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับแม้กระทั่งคนที่เรามองเห็นเขาทำผิดคิดชั่วหรือประพฤติชั่วเขาก็มีความเป็นคนดีอยู่ในตัวเองด้วยเหมือนกันแน่แต่ทีนี้ในความเป็นคนดีของคนเราแต่ละคนนั้นมันมีระดับของความเป็นคนดีที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับทีนี้ถามว่าแล้วระดับของความเป็นคนดีในกันและกันนั้น
มันมีความแตกต่างกันตรงไหนตรงใดบ้างล่ะครับมีตัวชี้วัดเหมือนกันนะครับในทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมซึ่งเป็นทฤษฎีของปริญญานะความเป็นคนดีก็ได้มาจากความดีงามแปลว่าใครที่จะถูกเรียกว่าเป็นคนดีได้คนนั้นต้องมีความดีงามใช่ไหมล่ะครับและไอ้ความดีงามของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เท่ากันถามว่ามันแตกต่างกันตรงประเด็นใดก็มีประเด็นเดียวเท่านั้นเองครับก็คือคนที่เป็นคนดีนั้นจะต้องประการที่หนึ่งครับเป็นคนที่ร่าเริงไหมนี่ต้องมองอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราจะมองหาความดีงามหรือมองหาคุณค่าของผู้อื่นต้องมองที่ตรงนี้ไม่ใช่มองหาความชั่วหรือมองหาแต่ตัวผลประโยชน์จากกันและกันนะครับต้องมองว่าประการที่หนึ่งเขาคนนั้นเป็นคนร่าเริงไหมถ้าเขาเป็นคนร่าเริงแสดงว่าเขาเป็นคนดีนะสิถามว่าทำไมล่ะครับเพราะคนที่เป็นคนร่าเริงนั้นคือคนที่อารมณ์ดีใช่ไหมคนที่เป็นคนอารมณ์ดีก็คือคนที่มีอารมณ์รู้สึกที่ดีเมื่อคนเรามีอารมณ์รู้สึกที่ดีคนเราคนนั้นๆก็จะมีการเป็นผู้ที่จะนึกดีคือมองโลกในแง่ดีคนที่อารมณ์ดีนะครับจะมองโลกในแง่ดีคำว่าโลกหมายถึงทุกๆสรรพสิ่งรวมทั้งตัวเราเองที่เป็นเพื่อนของเขาด้วยนั่นแหละถ้าเขามองโลกในแง่ดีแปลว่าเขาจะต้องมองเราในแง่ดีนะและถามว่าเขามีคุณค่าไหมล่ะถ้าเขามองเราในแง่ดีคือมองด้านบวกเขาก็มีคุณค่าน่าคบหาใช่ไหมล่ะครับมันตัวเราก็เหมือนกันครับเวลาเราจะคบกับใครถ้าเขาจะคบกับเรานะครับเขาก็ต้องมองดูว่าเราเป็นคนร่าเริงหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนร่าเริงหรือเป็นคนอารมณ์ดีเขารอดตัวแน่ๆที่เราจะไปมองเขาในทางลบหรือในทางชั่วเพราะมนุษย์เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการที่เรามองโลกในแง่ร้ายมองใครในอย่างลักษณะของการหวาดระแวงหรือมองใครเป็นลบติดลบเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่ไม่สงบเป็นพื้นฐานของอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะครับเราจึงไปแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นต่อคนอื่นๆคือพฤติกรรมขยะนั่นเองมันถ้าหากว่าตัวเราจะคบกับคนอื่นและจะมองหาความดีงามในตัวเขาลองถามตัวเราดูว่าเขาเป็นคนร่าเริงไหมอุปนิสัยของเขาเป็นคนร่าเริงหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนร่าเริงเขาเป็นคนน่าคบแน่เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ร่าเริงคนที่เบิกบานในจิตใจก็คือคนที่อารมณ์ดีเขาก็มักจะนึกอะไรดีๆนะแล้วก็คิดอะไรที่ดีๆเวลาเราคบกับคนที่นึกดีและคิดดีต่อเราและคิดดีในสิ่งที่ดีงามเราก็จะสามารถแบ่งปันความคิดที่ดีๆงามหรือที่ดีอารมณ์ดีความนึกที่ดีหรือความคิดที่ดีเขาแบ่งปันให้กับเราได้อย่างนี้ถือว่าเราก็จะได้รับประโยชน์ถูกไหมฮะแต่เราไม่ไปได้มองตัวตรงประโยชน์ตรงนั้นเรามองว่าอารมณ์ดีของเขามันก็ช่วยทำให้เรามีอารมณ์ดีได้ด้วยความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เรานะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนที่มีอารมณ์ที่สมดุลอารมณ์ที่สมดุลก็คืออารมณ์ที่มีความสุขมีความปิติและไอ้ความสุขและความปิติเนี่ยกับความร่าเริงเนี่ยเส้นแบ่งมันเลือนลางเหลือเกินนะครับนะคือแทบจะไม่มีเส้นแบ่งเลยมันคนที่มีความมีนิสัยร่าเริงทั้งกายและใจก็คือคนที่อารมณ์ดีนั่นเองเราสรุปกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับอย่างแรกมองตรงความร่าเริงแล้วก็เราก็มองว่าเขามีความร่าเริงอยู่เต็มตัวแล้วเนี่ยเขามีความสามารถที่จะช่วยทำให้เราร่าเริงขึ้นได้ไหมมันได้แน่นอนครับถึงแม้ว่าเขาไม่ได้หยิบยื่นให้กับเราโดยความจงใจก็ตามแต่พอเราคบกับเขาที่เป็นคนร่าเริงเป็นคนสนุกสนานในการดำเนินชีวิตหรือในสนุกสนานในการทำงานเราก็พลอยร่าเริงและสนุกสนานตามเขาไปด้วยอยู่แล้วนะครับธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นในความดีงามของคนดีนะฮะในประการที่สองที่เราจะต้องมองก็คือเขาเป็นคนที่มีความรอบรู้หรือเปล่าคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้ด้วยแต่รอบรู้มากน้อยนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเขารอบรู้ในบางสิ่งที่เขารู้แต่เราไม่รู้แม่ถ้าเขารอบรู้ในบางสิ่งที่เราไม่รู้ถามว่าถ้าเราคบหาสมาคมกับเขาแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ไหมเราได้ประโยชน์แน่นอนเพราะการที่เราจะคบหากับใครแล้วเราไม่ไปมองหาประโยชน์ว่าทำให้เรารวยขึ้นมีความสุขขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นไหมเราไม่ไปมองตรงนั้นแต่เราไปมองตรงที่ว่าเขามีความรอบรู้มากหรือรอบรู้น้อยถ้าเขามีความรอบรู้มากๆก็ยิ่งดียิ่งน่าคบเพราะโบราณก็สอนเราไว้แล้วว่าคบผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลบัณฑิตคือคนที่รอบรู้นะครับ
มันถ้าเราคบติดกับคนที่รอบรู้แล้วเดี๋ยวเราก็พลอยจะได้รับโอกาสได้รับความรู้ที่ดีๆไปจากเขาด้วยทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้วว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เพราะยังไงเสียมันก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการคบบัณฑิตให้บัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยเราไม่ต้องไปมุ่งเน้นที่ผลหรอกแค่ถามตัวเองว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาเป็นบัณฑิตไหมถ้าเขาเป็นบัณฑิตนะเดี๋ยวเราก็ได้ผลประโยชน์อยู่ดีครับเหมือนกับว่าเราอยากได้2เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจที่เลข2เลยแต่เราสนใจอย่างเดียวว่าขณะนี้เรากำลังเอา1บวก1อยู่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญทีนี้ในความเป็นคนดีที่เราจะต้องมองที่ความดีงามของเขาในประการที่3นะนอกจากร่าเริงรอบรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมองว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าเขาเป็นคนมีความประพฤติเรียบร้อยเราก็จะพลอยกลายเป็นคนที่เรียบร้อยตามเขาไปด้วยใช่ไหมล่ะครับเช่นถ้าเขาเป็นคนเหลวไหลเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนกระโดกกระเดกอย่างนี้นะครับเราก็จะกลายเป็นคนกระโดกกระเดกตามเขาไปด้วยอย่างแน่นอนเลยเพราะเขาจะเป็นเงื่อนไขทำให้เรากระโดกกระเดกนะครับเช่นเราคบคนที่ขยันทำงานเราจะไม่มีวันเกียจคร้านได้เลยครับถ้าเขาขยันเนี่ยมันจะมีแรงสั่นสะเทือนที่จะทำให้ตัวเราต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลด้วยการขยันทำงานตามเขาไปด้วยอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาหรือเรื่องธรรมชาติมันแทนที่เราจะไปหาว่าเขานิสัยเลวหรือนิสัยไม่ดีหรือเปล่าเรามองด้านเดียวครับว่าเขาเป็นคนนิสัยดีมีความสงบมีความเรียบร้อยไหมถ้าเขามีเขาย่อมจะไม่หาเรื่องเราทำให้เราเป็นทุกข์นะถ้าเขานิสัยดีนะคือเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานในความหมายของคำว่าเรียบร้อยมันถ้าเราคบกับเขาเรามีความสุขแน่ใช่ไหมครับนั่นคือคนดีคนดีแบบที่4ครับแบบสุดท้ายที่เราจะต้องมองหาความดีของเขาก็คือเขาเป็นคนที่รักได้ให้เป็นไหมรักเราได้ไหมเขารักเราเป็นหรือเปล่าและเมื่อรักเราแล้วเขาให้ในสิ่งดีๆแก่เราได้เป็นไหมถ้าเขาให้เป็นเขารักได้นะเราก็จะสามารถคบกับเขาได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าคำว่าให้เป็นหรือรักได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะครับในตอนต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าการที่เราจะสามารถนะมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารักผู้อื่นได้แม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่ไม่น่ารักก็ตามมันเป็นยังไงเนาะในเรื่องเหล่านี้ตอนต่อไปเห็นทีจะต้องคุยกันอีกแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราถามตัวเราเองว่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันนี้นั้นเรามีหน้าที่จะต้องทำสิ่งใดเราสามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเราได้ไหมครับหลายคนบอกว่าคำถามแบบนี้เป็นของกลิ้งกล้วยตอบไม่ยากหรอกนี่คำตอบกลิ้งกล้วยที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะตอบกันก็คือว่าเกิดมาแล้วก็จะต้องพยายามรักษาชีวิตเอาไว้ให้ยืนยาวใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องขยันทำมาหากินเพื่อจะได้มีพอกินพอใช้หรือถ้าเกินพอก็เพื่อจะได้รวยใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ดูแลร่างกายให้สวยๆมีอายุมั่นขวัญยืนเนี่ยแล้วก็บางคนก็แถมว่ามีเกียรติมีชื่อเสียงใช่ไหมครับแล้วก็มีความสุขนั่นก็คือเรื่องกล้วยๆที่หลายๆคนบอกว่ามันคือคำตอบมันเป็นคำตอบที่ถ้ามนุษย์คิดอย่างนี้นะครับบทบาทพฤติกรรมทั้งหลายในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นมนุษย์ก็จะพยายามสั่นสะเทือนตนเองเป็นการแสดงออกหรือเป็นการกระทำเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองตามความคิดความเชื่อดังกล่าวนั้นประเด็นสำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ตอบและอย่างที่ผมนำมาถอดแบบให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งแรกก็คืออยากมีอายุมั่นขวัญยืนถูกไหมครับมนุษย์ก็พยายามที่จะแสวงหาอาหารการกินแสวงหาสิ่งที่บริโภคในอันที่จะช่วยทำให้ตัวเองมีอายุมั่นขวัญยืนแต่บางคนก็มีสิ่งแถมก็คืออยากหล่ออยากสวยด้วยก็เลยก็มีอาหารเสริมพยายามแสวงหาอาหารเสริมพยายามหาวิธีเติมวิธีเพิ่มนะทุกวิธีทางที่สามารถทำให้ตัวเองสวยตัวเองเท่ตัวเองสมาร์ทหรือตัวเองหล่อเหลานะนั่นก็สุดแท้แต่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาว่าตัวเองมีแรงปรารถนาที่จะมีอายุมั่นขวัญยืนคือมีอายุวัฒนะนะครับแล้วก็มีรูปสวยรูปหล่อกันมากน้อยเพียงใดถ้ามีความพร้อมและมีความปรารถนาสูงก็จะสั่นสะเทือนตนเองด้วยการแสวงหาหนทางที่จะนำพาตัวเองให้ประสบผลสำเร็จในการที่จะดูแลกายสังขารของตัวเองให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการนี่คือหน้าที่อย่างแรกที่มนุษย์ทั่วไปนะครับก็คงจะคิดเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยโดยจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นตัวเองก็คงจะประสงค์สิ่งนั้นสิ่งต่อมาก็คือเกียรติและก็ชื่อเสียงมนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าต้องการเกียรติและชื่อเสียงก็เลยจะต้องพยายามสั่นสะเทือนตนเองเพื่อแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าเกียรติและชื่อเสียงให้แก่ตนเองในทุกวิธีทางเหมือนกันนั่นในการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะเห็นว่ามนุษย์ที่มีแรงปรารถนาอย่างสูงส่งที่จะได้มาซึ่งสองสิ่งสองด้านที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยก็ดูจะเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ในสังคมหรือจะเป็นคนส่วนมากของโลกเราซะด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราปฏิเสธกันไม่ได้นอกจากนั้นมนุษย์ก็ยังแสวงหาความร่ำรวยไม่ใช่รวยเกียรติรวยชื่อเสียงครับคันนี้คือรวยทรัพย์รวยสมบัติมนุษย์ก็พยายามที่จะงกทำงานงกทำมาหากินถ้าประกอบสมาชีพก็คือมีการทำงานหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตยุติธรรมไม่ลำเอียงไม่เอาเปรียบใครไม่เบียดเบียนผู้ใดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไปแต่ถ้าบางคนมีความโลภสูงนะอยากรวยมากไม่ว่าจะรวยทางลัดหรือจะเบียดเบียนแม้กระทั่งจะเบียดบังผู้อื่นเพื่อทำให้ตัวเองร่ำรวยมากขึ้นก็ยอมอะไรแบบนี้นะฮะก็นั่นก็จะมีพฤติกรรมขยะหรือพฤติกรรมที่เหลวไหลแสดงออกหรือกระทำในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันออกมาให้เราได้เห็น3เลยนะครับที่เป็นคำตอบว่ามนุษย์เราแต่ละคนเกิดมาทำไมและคนทั่วไปก็ตอบกันอย่างนั้นในประการที่4มนุษย์ก็จะตอบว่าก็อยากมีความสุขทีนี้เมื่อมนุษย์เราประสงค์จะมีความสุขอยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมนุษย์ก็พยายามครับพยายามที่จะแสวงหาความสุขให้กับตนเอง
แต่ที่นี้บางครั้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับการแสวงหาความสุขใส่ตนเองเนี่ยบางทีมนุษย์ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นการสร้างทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าที่จะเป็นความสุขขณะที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีความสุขแต่แท้จริงแล้วบางทีในขณะนั้นน่ะตัวเองเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจมันสั่นสะเทือนเปื้อนเปียกไปด้วยความทุกข์เนี่ยมนุษย์ก็ไม่รู้ตัวก็นึกว่าเป็นความสุขไปอย่างนี้ก็มีนะครับหรือบางทีไอ้เพราะการแสวงหาความสุขให้กับตัวเองมากไปเนี่ยแหละครับบางครั้งมันก็ไปสร้างความทุกข์ระทมขมขื่นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็มีอยู่บ่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์เราคิดว่าเราเกิดมาเพียงเพื่อเท่านี้มันก็จะมีโอกาสสร้างความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเป็นความทุกข์ของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสุขหรือบางทีเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งที่รู้ว่าทุกข์ก็ยังจะสั่นสะเทือนตนเองไปเที่ยวแสวงหามันแล้วก็คล้องแวะอยู่กับมันเหมือนกับมีอะไรมาบดบังสติปัญญาเอาไว้ไม่ให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองนะแสวงหาไขว่คว้ามันมาแท้แล้วมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่สุขแต่ตัวเองก็ยังหลงว่ามันเป็นความสุขนะอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สับสนวุ่นวายในสังคมของมนุษย์โลกเราพอสมควรนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับ นอกจาก 3-4 ประการนี้แล้วก็เห็นทีจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปลีกย่อยนะครับที่มนุษย์ทั่วไปก็พยายามจะแสวงหากันนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมตรงนี้เอาไว้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนแล้วนั้นมนุษย์เราแต่ละคนที่มีกายสังขารที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟผสมประสานกันที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะมีจิตวิญญาณของเราเป็นตัวตนแก่นแท้ซึ่งจิตวิญญาณของเราเนี้ยก็คือผู้ที่ขันอาสาลงมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วหน้าที่ที่จะมาเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเป็นผู้ถือพันธสัญญาติดตัวมาเนี่ยมีทั้งหมดหลายประการด้วยกันแต่ถ้าจะรวมความให้ชัดเจนเพื่อทำให้มนุษย์อย่างเราท่านๆ นะครับที่จะต้องปฏิบัติภารกิจประจำวันในการดำเนินชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณเพื่อแก่นแท้ของตัวเองด้วยนั้นตอบกันง่ายๆเพื่อจะไม่ให้สับสนก็เห็นที่จะตอบได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นหน้าที่โดยจิตวิญญาณและหน้าที่ทางโลกก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้เป็นครับนี่คือสิ่งสำคัญเป็นหน้าที่หลักๆนะครับที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้มันไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องมามีให้มีร่างกายอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงมีอายุวัฒนะใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องการความสวยความหล่อความรวยหรือความสุขที่ละคนอยู่กับความทุกข์หรือสุขสุขดิบๆหรือแท้แล้วเป็นทุกข์แต่หลงผิดคิดว่าสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตประจำวันมนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็ล้วนเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้กันอยู่โดยตลอดนะครับมันถ้าจะกล่าวกันสั้นๆก็คือว่าถ้าถามว่าจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนก็คือมนุษย์นี่แหละเราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้กันทำไมคำตอบสั้นๆที่จะสามารถทำให้เราสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการดำรงชีวิตหรือเพื่อการทำงานร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมโลกของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถตอบสั้นๆได้ว่าก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้เป็นคำว่ารักนั้นก็คือการให้สิ่งที่ดีๆแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตใจซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของตนเองแล้วก็เป็นการให้ในมิติของพลังงานก็คือพลังจิตที่เป็นด้านบวกอย่างที่เราเรียกกันว่าแผ่เมตตามหากุศลให้แก่กันและกันให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตอนกรวดน้ำหรือตอนทำบุญตอนอธิษฐานจิตตอนภาวนาอะไรพวกเนี้ยนะครับสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นก็คือมิติของจิตของเราเมื่อสั่นสะเทือนเป็นคลื่นของความรักในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาหรือจิตที่เป็นอุเบกขาแต่สั่นสะเทือนทางด้านบวกอยู่เป็นประจำจนเป็นธรรมชาติก็ล้วนที่จะสามารถผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนี่ผมพูดออกเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไปสักนิดนึงท่านผู้ฟังอาจจะพอฟังและหลับตาสร้างจินตนาการตามก็คงจะได้บ้างนะครับว่ามนุษย์เราถ้าท่านเชื่อว่ามีพลังจิตพลังจิตของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเช่นว่าเรารักใครหรือรักสัตว์ตัวไหนที่เราเลี้ยงมันเนี่ยนะครับจิตของเราก็จะสั่นสะเทือนและจะผลิต
สร้างคลื่นพลังจิตที่เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกความรักแปลว่าให้นะครับเป็นความรักที่แปลว่าให้ในทางมิติของจิตวิญญาณมันจะเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนออกไปจากจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนก็คือจิตใจในเบื้องลึกของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับแล้วก็จะแผ่ออกไปคือเหวี่ยงออกไปตรงไปยังบุคคลเป้าหมายหรือสรรพสัตว์เป้าหมายที่เรามีความรักมีความเมตตาอาลัยเมตตาอาดูลหรือเมตตากรุณามุทิตาอะไรแบบนี้นะครับผู้ใดที่เราระลึกถึงด้วยความรักจิตของเราก็จะเหวี่ยงพลังงานความรักหรือพลังงานด้านบวกไปให้กับรูปธรรมนั้นเสมอเช่นถ้าลูกรักพ่อลูกรักแม่พ่อกับแม่ต่างก็รักกันและรักลูกนะครับพลังงานของจิตก็จะเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานของความรักและมันก็จะกลายเป็นจิตที่อิ่มเอิบและก็เบิกบานเนื่องจากว่าจิตมนุษย์นั้นนอกจากจะแผ่พลังงานความรักให้กับทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งได้แล้วจิตของมนุษย์แต่ละรูปธรรมหรือแต่ละคนก็จะสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกคือพลังความรักที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นได้ว่าครอบครัวไหนที่เต็มไปด้วยความรักมันจะอบอวลไปด้วยคลื่นของความรักเต็มบ้านเลยนะครับและทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นก็จะอยู่อย่างสันติสุขจะมีความสุขจะมีความสงบซึ่งมันต่างกันกับคนที่อยู่ด้วยกันและเกลียดกันโกรธกันถึงแม้จะเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเต้าเหล่ากันนะเป็นวงวานว่านเครือเป็นวงศาคณาญาติถ้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันแต่มีจิตที่เป็นอริกันหรือมีจิตที่เป็นอคติต่อกันโกรธเกลียดเคียดแค้นกันอิจฉาตาร้อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจิตก็เสียสมดุลถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นคลื่นที่เราเรียกว่าเป็นคลื่นลบนะครับที่เรียกว่าเป็นคลื่นลบก็เพราะว่าถ้าจิตเราเนี่ยสั่นสะเทือนด้วยอารมณ์หยาบๆรายวันต่อกันแบบนั้นจิตของเราก็จะปั่นหรือผลิตสร้างพลังงานใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกันเขาเรียกว่าพลังจิตเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับแต่มันจะเป็นพลังจิตด้านลบครับซึ่งเป็นพลังจิตด้านลบที่ถ้าหากว่ามนุษย์คนไหนเหวี่ยงไปให้มนุษย์อีกคนหนึ่งนะไม่ว่าใครก็ตามถ้าเขาสามารถสัมผัสรับรู้ได้จิตของเขาก็จะตกครับคลื่นพลังจิตของเขาที่สั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะถูกพลังอำนาจของจิตที่เป็นลบที่อีกรูปธรรมหนึ่งเหวี่ยงมาให้เนี่ยนะฮะไม่สามารถจะยกระดับสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักคือเป็นคลื่นบวกได้ท่านผู้ฟังจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่ใครเขาโกรธเขาโมโหเรานะครับแล้วเขาก็จะเหวี่ยงลบออกมาส่วนใหญ่เราจะเห็นจากสีหน้าท่าทางกิริยาอาการและน้ำเสียงของเขาที่กราดเกรียวแผ่ออกมาให้เราได้รับรู้ทางหูทางตาใช่ไหมแต่ว่าจิตของเรานั้นก็จะสัมผัสกับคลื่นจิตที่เป็นลบของเขาเข้าโดยไม่รู้ตัวเราจะรู้สึกใจสั่นไปตามเขาใจจะสั่นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มือสั่นปากคอสั่นเชียวและอารมณ์ของเราก็จะไม่สมดุลคือจะโกรธง่ายตามเข้าไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือพลังอำนาจที่เป็นลบที่มนุษย์เวลาเหวี่ยงให้แก่กันและกันแล้วก็จะสามารถรับรู้กันได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนมาอย่างท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าเป็นพลังจิตอำนาจพื้นๆที่เราจะกล่าวเพื่อเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมนุษย์เรานะมองไม่เห็นคลื่นพลังจิตที่มนุษย์แต่ละคนนะสื่อสารสัมพันธ์กันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับเอาเป็นว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ใดก็ตามที่เขามีคนหลายคนเขาเครียดนะครับเขาทะเลาะกันเขาอารมณ์ไม่ดีนะเขาเครียดกันเขาอารมณ์ไม่ดีถ้าเราผ่านหรือเฉียวๆเข้าไปใกล้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจิตสมดุลอยู่จิตเราเป็นสุขสงบอยู่จิตเราปิติอยู่เนี่ยพอเราเคลื่อนตัวของเราเข้าไปก็เท่ากับว่าเราเอากายกับจิตของเราเข้าไปด้วยในบริเวณนั้นใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กในบริเวณที่คนที่มีอารมณ์ไม่สมดุลคือโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาอยู่กันจำนวนร้อยจำนวนพันเนี่ยนะถ้าเราเฉียวเข้าไปตรงนั้นถ้าเป็นภาษาพระก็เรียกว่าเป็นสถานที่อโคจรนะฮะอโคจรแปลว่าไม่เหมาะสมที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะท่านจะมีภาวะตึงเครียดทางจิตเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะท่านจะเครียดครับจะปวดตาที่สามหรือบางทีก็จะเป็นปวดหัวมึนศีรษะนะฮะแล้วก็คลื่นไส้รู้สึกอ่อนเพลียหายใจทีๆนี่เป็นอาการทางกายสังขารที่มันฟ้องว่าตัวเราเองนั้นได้พาตัวเราเองเข้าไปสู่สนามพลังงานที่เป็นสนามไฟฟ้าแม่เหล็กอันเกิดจากพลังจิตของมนุษย์ในกลุ่มนั้นที่เต็มไปด้วยประจุลบเนี่ยมันถ้าบางคนเป็นคนฝึกจิตดีๆมีสมาธิอยู่โดยตลอดเนี่ยนะครับเวลาได้คุยกับมนุษย์คนไหนหรือเข้าไปอยู่ในถ้ำกลางมนุษย์ที่เป็นกลุ่มคน3คน4คน5คนเนี่ยก็จะสามารถรับรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองว่า
คนส่วนใหญ่เหล่านั้นเป็นคนที่จิตเป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้ผมพูดให้ลึกซึ้งและไกลไปสักนิดหนึ่งนะครับไกลจากการประพฤติธรรมไปสักนิดเพื่อทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้ว่าพลังอำนาจทางจิตของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นล้วนมีครับแต่จริงๆแล้วน่าจะมีเอาไว้เพื่อสร้างสรรค์มากกว่าที่จะมีเอาไว้เพื่อทำร้ายกันทั้งที่โดยตั้งใจและก็ไม่ได้ตั้งใจเช่นเราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราแค้นใครสักคนนึงเราไม่ได้ตั้งใจจะใช้พลังจิตไปทำร้ายเขาหรอกครับเพียงแค่เรานึกถึงใบหน้าเขาหรือเห็นหน้าเขาและเรานึกโกรธหรือสาปแช่งหรือด่าเขาในใจแล้วจิตของเราพลุ่งพล่านสั่นไหวไปในทางที่เป็นลบอย่าคิดนะครับว่าจิตเขาจะรับรู้ไม่ได้จิตลึกๆของเขารับรู้ได้นะครับเขาจะรู้สึกกระวนกระวายจะรู้สึกอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นมายาที่จะปรากฏให้ท่านทั้งหลายได้เห็นท่านผู้ประพฤติธรรมชิราครับถ้าเรารู้ว่าการที่พบชาติหนึ่งเนี่ยครับที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจิตวิญญาณของเรามีหน้าที่นะครับอาสามาเกิดเป็นเราก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราผมย้ำเสมอนะครับว่าจิตปัจจุบันของเราที่ท่านฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมอยู่ในขณะนี้และท่านนึกตามคิดตามอยู่เนี่ยท่านก็ใช้จิตปัจจุบันนะครับแล้วก็จิตปัจจุบันตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจแทน 100% ครับให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านผู้ที่เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์อย่างท่านเนี่ยแหละครับเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อที่จะเรียนรู้โดยใช้จิตปัจจุบันก็คือจิตหยาบก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับให้ใช้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นรักโลกและรักทุกสรรพสิ่งให้ได้ถึงแม้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งไหนไม่สวยงามไม่ดีงามไม่มีคุณค่าก็คือไร้ค่าหรือว่ามีค่านะไม่ว่า มนุษย์สรรพสิ่งนั้นก็คือมนุษย์จะรูปหล่อรูปสวยนะจะเป็นคนดีหรือคนชั่วจะเป็นคนประพฤติดีหรือประพฤติร้ายหรือเป็นคนที่ไม่ประพฤติทั้งดีทั้งร้ายต่อเราไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์โพธิผลอะไรกับเราเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักทุกสรรพสิ่งให้ได้และเมื่อรู้จักรักด้วยจิตใจหรือจิตวิญญาณแล้วมนุษย์เราแต่ละคนก็จะต้องรู้จักรักทางกายสังขารด้วยก็คือคำว่ารักทางกายสังขารแปลความหมายในเชิงพฤติกรรมว่าต้องรู้จักให้ครับนะไม่ว่าจะเป็นการให้ด้วยการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมนะหมูไปไก่มาหรือว่าเป็นการให้ในลักษณะของการแบ่งปันที่เรียกว่าให้ทานนะครับมีอยู่10บาทนะแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขหรือช่วยเขาให้พ้นทุกข์ไปเสีย5บาทอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมานอกจากความปิติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองได้ให้หรือความปิติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เห็นคนที่เราให้เขามีความสุขในตอนบั้นปลายก็ตามนะตรงนี้เขาเรียกว่าให้โดยไม่ได้วาดหวังสิ่งใดตอบแทนหรือจะให้ในลักษณะที่ว่ามีอยู่10บาทแล้วเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากตกระกำลำบากและเกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นให้เขาไปหมดเลยเนาะให้เขาหมดเลยมี10บาทก็ให้ไปหมดเลยส่วนตัวเองคิดว่ายังแข็งแรงอยู่เนี่ยยังมีพลังอำนาจมากพอที่จะแสวงหาเงิน10บาทนี้หรือมากกว่า10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตัวเองยังมีความสามารถที่จะแสวงหาตรงนั้นได้ก็เลยเอาที่10บาทตรงเนี้ยนะบริจาคให้เข้าไปหยิบยื่นให้เข้าไปอย่างนี้ครับคือการให้ซึ่งมี3ระดับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับผมกล่าวกับท่านจริงๆว่าภารกิจของจิตวิญญาณนั้นมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตปัจจุบันก็คือจิตเราที่เราคุยเราคิดเราฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อจะให้จิตปัจจุบันนั้นเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นให้ได้และเรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นให้เป็นนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับถ้าเราไม่รู้ภารกิจอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ตรงนี้พอเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วสังเกตไหมครับแทนที่เราจะรู้จักรักคนอื่นหรือเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเรากลับทำในสิ่งที่สวนทางกันนะครับกฎแห่งกรรมก็จึงเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์โลกของเราซึ่งมีหลายเหตุผลรวมทั้งเหตุผลข้อนี้ด้วยกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นจากการที่เราแทนที่จะเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเรากลับเรียนรู้ที่จะพยายามข่มขืนจิตใจผู้อื่นให้เขารักเราหรือเราไม่เรียนรู้ที่จะทำตัวเราให้น่ารักเพื่อจะช่วยทำให้คนอื่นเขารักเราเรากลับไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่เกื้อกูลคนอื่นให้เขาง่ายขึ้นที่จะรักเราแต่เราก็พยายามที่จะบังคับให้คนอื่นเขาฝืนจิตฝืนใจเพื่อที่จะรักเราอย่างนี้ครับนั่นคือชีวิตประจำวันที่ผ่านมาและก็กำลังจะผ่านไปในแต่ละวันของมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกใบนี้
ไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็ตามล้วนบกพร่องเหลวไหลกันตรงนี้ท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมนุษย์เราส่วนใหญ่นั้นเวลาเจอหน้าเพื่อนร่วมงานวันไหนที่เพื่อนไม่ยิ้มให้มนุษย์เราเองจะตกอกตกใจใช่ไหมแล้วก็พยายามที่จะไปหาเหตุหาผลพยายามที่จะไปสอบสวนทวนความกันหน่อยว่าทำไมทุกวันยิ้มให้กับเราอย่างมีไมตรีดีๆนี่เองแต่พอมาวันนี้ทำไมถึงทำหน้าปั้นปึ่งมึนชาและไม่มีทีท่าว่าจะยิ้มให้เหมือนที่ผ่านๆมาเลยพยายามที่จะไปบังคับขับขืนใจเขาให้ยิ้มให้กับตัวเราเองเหมือนวันก่อนๆที่ผ่านมาแต่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะถามตัวเองเลยว่าตัวเองมีปัญหาอะไรตัวเองสร้างเงื่อนไขด้านลบอะไรให้กับเขาหรือเปล่าจึงทำให้เขาไม่สามารถจะส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจหรือส่งความรักผ่านรอยยิ้มจากหัวใจของเขามาให้เราได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นแต่มนุษย์ส่วนใหญ่พอเห็นใครไม่ยิ้มก็หาว่าเขางี่เง่าก่อนละเวลาเห็นเขาไม่ยิ้มให้หรือเขาไม่ญาติดีกับเราไม่เคยมองว่าตัวเราบกพร่องตรงไหนไม่เคยมองว่าตัวเราทำผิดตรงไหนก็ไปคิดว่าคนอื่นเขาเหลวไหลกับเราเสียฝ่ายเดียวอย่างนี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะและเราไม่เคยรู้สำนึกว่าหน้าที่เราต่างหากที่เกิดมาเพื่อจะต้องทำตนให้คนอื่นรักคือทำตัวให้น่ารักและเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นให้ได้แล้วเราก็มนุษย์อย่างเราเนี่ยก็จะประพฤติตนอย่างผิดพลาดบกพร่องต่อให้เราถือศีลประพฤติธรรมเพียงใดก็ตามถ้าเราไม่ใช่ผู้ทรงศีลที่ละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนะครับครองสันโดษอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เราต้องทำมาหากินต้องเจอเพื่อนมนุษย์ต่างๆอีกมากมายต้องเจอสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกมากโขอยู่นะครับเราถือศีลประพฤติธรรมอย่างเดียวแล้วไม่พอคำว่าธรรมะที่ต้องประพฤติตรงนี้ก็คือต้องทำหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่จะต้องรักคนอื่นให้ได้และมีหน้าที่จะต้องรู้จักให้ผู้อื่นให้เป็นนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องท่องไว้ครับณขณะนี้เราอยู่ต่อหน้าผู้ใดถามตัวเองไว้ก่อนเลยว่าขณะที่เราอยู่ต่อหน้าคนคนนี้เราเรียนรู้ที่จะรักเขาได้หรือยังและเรายังทำตัวเองให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนน่ารักได้หรือยังและนอกจากนั้นเรายังมีสิ่งใดที่ควรจะให้เขาเพื่อแสดงออกซึ่งความรักที่เรามีต่อเขาเราได้ให้เขาในสิ่งที่ควรให้หรือยังอะไรเหล่านี้เป็นต้นเรื่องนี้เห็นทีเราจะต้องคุยกันต่อภาค 2ในวันต่อไปแล้วล่ะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้คุยกันว่าจากคำถามที่มนุษย์แต่ละคนถ้ามีเวลาว่างแล้วรู้จักถามตัวเองว่าตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีในภพชาตินี้หรือภพชาติที่ผ่านๆมาก็ตามเรามาเกิดกันทำไมเนี่ยนะครับแล้วเราก็ได้คำตอบซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายและผมก็ได้เรียนว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดว่าภารกิจของจิตวิญญาณของเราในมนุษย์แต่ละคนนะครับที่เป็นตัวตนแก่นแท้นั่นนะเขาอุตส่าห์เดินทางข้ามมิติเข้ามายังภพภูมิโลกเพื่อมาเกิดเป็นรูปธรรมมนุษย์เนี่ยเขามาเกิดก็เพื่อที่จะเรียนรู้ในการจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมซึ่งท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายนะครับเรียกว่ากายสังขารนั่นนะครับเขามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะให้จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบของตัวเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนกายสังขารหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยนะครับแสดงออกซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความรักกับการให้ซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนในมิติของความเป็นบวกใน2มิตินะครับคือมิติแรกที่ได้กล่าวไปในเมื่อตอนที่แล้วนะครับมิติแรกก็คือมิติทางจิตใจซึ่งแท้แล้วก็คือมิติทางจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนนั่นเองนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ในทุกขณะจิตเราต้องเรียนรู้ในทุกสถานการณ์เพื่อที่จะต้องสั่นสะเทือนจิตใจที่เป็นจิตปัจจุบันของเราอันเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเราที่เป็นผู้อาสาตัวจริงเลยครับในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้หรือไม่ว่าจะเป็นภพชาติที่ผ่านมาของแต่ละคนก็ตามต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะให้มันเป็นด้านบวกคือเป็นความรักต่อกันและกันให้จงได้และในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นในมิติของจิตใจคือมิติของแก่นแท้นะฮะเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นความรักเป็นพฤติกรรมภายในหรือเป็นอาการทางจิตแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถถ่ายทอดความหมายของความรักที่มันเกิดขึ้นในมิติของจิตหรือมิติของแก่นแท้นั้นออกมาเป็นภาษากายภาษากายหมายถึงภาษากิริยาภาษาท่าทางที่รวมเรียกว่าเป็นบทบาทของการเป็นผู้ให้ให้จงได้นี่คือผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะต้องเข้าถึงและเข้าใจมันให้ได้นะครับว่าหน้าที่หลักเลยนะครับภารกิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มนุษย์อย่างเราทุกคนจะต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราก็คือต้องรักให้ได้และหน้าที่ทางกายสังขารในการเป็นมนุษย์ของเราที่มาเกิดในภพชาตินี้หรือกี่ภพชาติที่ผ่านมาก็ตามคือต้องให้ให้เป็นผมจึงเคยกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้ให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้ขบคิดกันนานมาแล้วนะครับว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถ้าจะเป็นมนุษย์ให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรักให้ได้และต้องให้ให้เป็นครับหลายคนคงคุ้นชินกับสิ่งที่ผมกล่าวผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแห่งนี้เกี่ยวกับประโยคที่สำคัญประโยคนี้กันมาตลอดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันในตอนที่ผ่านมาผมจึงได้เริ่มนำเอารักให้ได้และให้เป็นประโยคนี้ครับมาทบทวนกับผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายอีกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีใจประพฤติธรรมและก็เป็นผู้มีปณิธานว่าจะนิพพานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นได้เข้าถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงที่จริงแท้ในระดับโลกิยธรรมกันสักนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่เรายังพ้นทุกข์ไม่ได้ในการเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันภพชาติอดีตที่แล้วมาเราจะไม่พูดถึงแล้วนะเราพูดถึงภพชาติปัจจุบันเนี่ยทำไมเดี๋ยวเราสุขเดี๋ยวเราทุกข์ทำไมเดี๋ยวเราสร้างความสุขเดี๋ยวเราก็สร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้โดยตลอดท่านผู้ฟังก็ลองถามตัวเองดูครับว่าแท้แล้วเป็นเพราะว่าเรารู้เรามีหน้าที่แต่เราไม่รู้หน้าที่และเมื่อเรามีหน้าที่ขณะที่เราก็ยังไม่รู้หน้าที่เราก็เลยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่แท้จริงของตัวเราเองทั้งเป็นหน้าที่ทางโลก
และหน้าที่ของแก่นแท้คือทางจิตวิญญาณของเราได้เลยมนุษย์เราแต่ละคนในแต่ละวันในแต่ละเวลาหรือในแต่ละขณะจิตนั่นน่ะเราจึงกระทำผิดคือผิดบาปทั้งต่อจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเองผิดบาปต่อกายสังขารของเราเองและก็ยังผิดบาปต่อจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เราคบหาสมาคมหรือข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็ยังผิดบาปต่อกายสังขารของกันและกันด้วยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้โอกาสที่เราจะต้องทำร้ายร่างกายและทำร้ายจิตใจรวมกระทั่งถึงทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเราเองและก็ของผู้อื่นก็จะมีได้สูงมากผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมได้เห็นภาพอย่างชัดแจ้งกันเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดนึงครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมานั้นนะครับล้วนประกอบด้วยองค์3องค์3ในที่นี้หมายถึงสิ่งแรกที่เร้นลึกอยู่ข้างในซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ถ้าไม่มีองค์นี้เป็นผู้สูงส่งเป็นผู้สูงสุดได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วองค์อื่นๆอีก2องค์ที่เป็นประกอบของความเป็นมนุษย์ของเราก็จะเป็นผู้สมดุลไม่ได้จะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือสมดุลไม่ได้องค์แรกก็คือจิตวิญญาณที่เรากล่าวถึงนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับและองค์ที่2ก็คือจิตปัจจุบันหรือที่เรียกว่าจิตหยาบก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานไม่แตกต่างจากจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานี่เองครับแต่ว่าเป็นส่วนที่ได้รับการแบ่งภาคมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเสียอีกทีนึงเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแก่นแท้เองในการเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่ร่วมกันกับองค์ที่3นั่นก็คือกายสังขารหรือที่ผมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นถ้าเราจะให้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ประพฤติธรรมได้เห็นภาพอย่างถ่องแท้แล้วสามารถจะครองกายครองจิตและก็ครองจิตวิญญาณร่วมกันได้อย่างสมดุลใน3ประสานนี้ที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมดุลอย่างแท้จริงไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติบาปแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมที่ทำให้ตัวเองเกิดสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นมีอายุขัยที่สั้นลงยิ่งหมุนแล้วอายุขัยยิ่งสั้นลงคำว่ายิ่งหมุนคือเกิดแก่เจ็บตายแล้วยิ่งอายุสั้นลงมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ลูกข่างที่ลูกหลานของท่านเล่นนะครับแรกๆเวลาเขาเคลื่อนออกไปเนี่ยลูกข่างก็จะหมุนติ้วเนี่ยนะครับหมุนด้วยความเร็วสูงมากก็สามารถทรงตัวอยู่บนแกนที่ทำด้วยตะปูนะนี่อย่างมั่นคงครับจะตั้งดิ่งทีเดียวครับแต่ขณะที่มันหมุนอย่างรวดเร็วนั้นขณะที่หมุนไปเรื่อยๆนั้นพลังงานใน

ตรงขอบด้านนอกหลังจากนั้นแผ่นก็จะหมุนไปเข็มก็จะถูกนำพาผ่านร่องของแผ่นเสียงที่เป็นร่องเสียงนะครับที่ทำไว้เนี่ยค่อยๆม้วนเข้าไปหาข้างในท่านจะเห็นได้ว่าการหมุนครบรอบเนี่ยนะถ้าเป็นวงกลมวงเส้นรอบวงกลมวงหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นวงนอกสุดเนี่ยนะครับกว่าจะหมุนครบหนึ่งรอบมันก็จะทำให้เราต้องใช้เวลานานพอสมควรนั่นก็คือหนึ่งวัฏจักรก็คือหนึ่งรอบแต่ถ้าหากว่าเราไปขีดเส้นรอบวงเป็นวงกลมซ้อนอีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่สองนั่นก็คือเป็นวงกลมวงในถูกต้องไหมครับเส้นรอบวงของเส้นรอบวงของวงกลมที่ซ้อนกับวงกลมวงแรกที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะมีความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยสั้นกว่าเส้นรอบวงชั้นนอกถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราจะลากเส้นไปตามแนวของเส้นรอบวงชั้นในนะครับโดยใช้ความเร็วเฉลี่ยในการลากหรือในการเดินหรืออะไรก็แล้วแต่เท่ากันกับความเร็วในการลากเส้นรอบวงนอกท่านจะพบว่าเวลาที่เราใช้ไปในการที่จะทำให้มันครบหนึ่งรอบเวลาเราลากปากกาหรือดินสอไปก็ตามถ้าใช้ความเร็วคงที่เท่ากับการความเร็วในการลากเส้นดินสอปากกาจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายก็คือจุดเดียวกันมาชนกันนะเพราะเป็นเส้นรอบวงของวงกลมวงเดียวกันมันจะใช้เวลาสิ้นเปลืองต่างกันมากเลยณขณะที่เส้นรอบวงของวงกลมที่อยู่ใกล้ๆจุดศูนย์กลางมากที่สุดเนี่ยมันจะใช้เวลาในการหมุนสั้นที่สุดเลยถูกต้องไหมครับท่านผู้ประพฤติธรรมครับการที่มนุษย์เราโดยจิตวิญญาณของเราเหมือนกันการเวียนว่ายตายเกิดการสร้างสังสารวัฏนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามีจิตที่บกพร่องเราทำให้องค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบนี้สมดุลกันไม่ได้การเวียงหมุนของการเวียงหมุนรอบวงที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือการเกิดมีสังสารวัฏของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของเรานั้นมันก็จะใช้เวลาในการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติก็จะมีอายุไขที่สั้นลงเพราะว่ามีการประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ถูกต้องคำว่าประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกต้องก็แปลว่าหมุนช้าลงหรือใช้ระยะรอบในการหมุนเนี่ยสั้นลงนั่นเองเมื่อมันสั้นลงไปเรื่อยๆก็หมายความว่ามีอำนาจในการเหวี่ยงหมุนน้อยลงไปด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันการที่เราไม่สามารถที่จะรักผู้อื่นได้ด้วยจิตใจที่เป็นแก่นแท้ของเราและการที่เราไม่สามารถจะให้ในบทบาทของการแลกเปลี่ยนในบทบาทของการให้ทานหรือการแบ่งปันและในบทบาทของการเสียสละนะประโยชน์สุขของตนเองให้แก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นอะไรเหล่านี้นะครับมันก็เป็นการแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกต้องพอเราแสดงบทบาทในการเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องสังสารวัฏของเรามันก็จะเกิดขึ้นและถ้ายิ่งแสดงออกมาอย่างไม่ถูกต้องมากเท่าไหร่มันก็จะหมุนวนเข้าหาวงกลมวงในวงกลมวงในก็วนเข้าไปหาจุดกึ่งกลางหรือจุดศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นเข้าไปทุกทีมนุษย์เราแต่ละคนพอเกิดมาแต่ละภพชาติจึงมีอายุขัยที่สั้นลงไปเรื่อยๆถ้ามนุษย์คนนั้นเกิดมาในแต่ละภพชาตินะเหลวไหลในการปฏิบัติตนคือไม่เรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ให้เป็นก็คือไม่ฝึกตนเองที่จะเป็นคนรักผู้อื่นให้ได้แล้วก็ไม่ฝึกตนเองที่จะให้ใครอื่นเขาเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เรากล่าวไว้ในตอนที่แล้วความหมายของมันที่ผมขยายกันในครั้งนี้จากการกล่าวเอาไว้ในตอนที่แล้วมันก็คือว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทราบว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์กันทำไมนะครับไอ้คำตอบว่าเพื่อจะมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีครอบครัวที่เป็นสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่ดีนะเป็นพ่อแม่ที่ดีประกอบสัมมาอาชีพนั่นหมายความว่าไม่ประพฤติทุจริตไม่ก้าวล่วงผู้ใดไม่เอาเปรียบผู้ใดมีจิตใจที่เป็นธรรมนะน้อมนำแต่สุขและสันติมาให้กับตนเองและผู้อื่นนะคิดอย่างนี้อยู่ด้านเดียวอย่างนั้นก็คงจะไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังมีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันมันยังฝันใฝ่ที่จะแสวงหาความสุขทางกายความสะดวกทางกายเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราใช้อายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายสัมผัสเนี่ยนะเป็นตัวชี้วัดความสุขเป็นตัวชี้วัดความสะดวกใช่ไหมครับสบายกายสบายใจนะบางทีไม่ใช่สบายใจหรอกบางทีสะใจซะละมากกว่าอะไรอย่างเนี้ยเพราะเราใช้มิติของกายสังขารที่เป็นมิติหยาบๆแล้วก็ใช้ช่องทางในการสัมผัสรู้ดูเห็นของอายตนะภายนอก
ที่เป็นกลไกประสาทสัมผัสรู้ที่สำคัญ

เป็นตัวชี้วัดตัดสินและบางทีก็ยังเผลอไผลนะเผลอไผลก็คือทำไมก็ใช้จิตปัจจุบันของเราก็คือใช้มิติของจิตที่มันนึกเองคิดเอาได้เนี่ยนะครับเป็นตัวตัดสินชี้วัดว่าถูกใจไม่ถ้าถูกใจก็บอกว่ามีความสุขนะแต่ถ้าไม่ถูกใจตนเองก็บอกว่าทุกข์ทั้งที่บางทีไอ้สิ่งที่ตัวเองทำไปแสวงหาไปมันถูกใจตัวเองก็จริงแต่บางสิ่งมันอาจจะเป็นการสร้างทุกข์สร้างรำคาญให้กับผู้อื่นอย่างที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้กันมาโดยตลอดท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับปัญหานอกจากจะเกิดจากการที่มนุษย์ไม่รู้ว่าหน้าที่หลักของการที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนซึ่งเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีในภพชาตินี้เขามาเพื่อที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของตนเองนั้นโดยจิตปัจจุบันได้เกิดการเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ในมิติของจิตเพื่อที่จะเรียนรู้ในการที่จะให้เป็นในมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือมิติของกายสังขารนั่นเองพอยากตรงนี้แล้ววันนี้ไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้เปิดเผยความจริงให้ท่านได้ฟังแล้วว่าแท้แล้วเรามาเกิดกันเพื่อรักให้ได้ให้ฮะเปลี่ยนนะครับแต่นี้มารู้แล้วเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับท่านผู้ฟังครับมันคงต้องเรียนรู้ให้กระจ่างแล้วก็ต้องเข้าให้ถึงความจริงด้วยว่าการเรียนรู้ผมขีดเส้นใต้คำว่าเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ที่จะรักด้วยจิตและการเรียนรู้ที่จะคิดเพื่อจะให้ผู้อื่นนั้นนะมันจะต้องหนักหนาหรือยากเข็นสักเพียงใดกันนะมนุษย์เราก็สอบตกเอียดครับพอไม่รู้ว่ารักให้ได้ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของตัวเองขณะเดียวกันพอเจอเพื่อนมนุษย์คนไหนๆก็ตามปรากฏว่าตัวเองก็สอบตกทันทีสอบตกตรงที่ว่าพอเห็นเขาเจอเขาแทนที่เราจะต้องทำหน้าที่ของเราคือรักให้ได้ให้เป็นรักเขาให้ได้ให้เขาให้เป็นมนุษย์บางครั้งกับสร้างความลำเค็ญให้แก่กันและกันเกิดเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมเพิ่มกันขึ้นมาอีกถามว่าทำไมผมถึงกล่าวอย่างนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าท่านเคยคิดท่านเคยพิจารณาไหมครับว่าบางคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนซีหรือเพื่อนที่ดีแสนดีกับเราคบกันมานานนานหรือบางคนเป็นคู่ตุนางันกันเป็นสามีภรรยากันด้วยซ้ำไปรักกันหวานชื่นปานจะกลืนกินนะครับแต่ปรากฏว่าพอได้ใกล้ชิดกันเนี่ยพอมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเป็นเกลอกันหรือเป็นกิ๊กเป็นคู่รักกันอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีบางครั้งในบางเวลาหรือบางวันมันจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่ว่าเราหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกลับกลายเป็นสร้างเงื่อนไขบางสิ่งขึ้นมาที่เป็นลักษณะของความไม่น่ารักเลยที่จะเป็นเงื่อนไขให้ทั้งเขาและเราเนี่ยเกิดการสัมผัสรู้ดูเห็นได้ว่าฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนที่เราเคยรักและรักกันมาตลอดประทับใจซาบซึ้งกันมาตลอดเนี่ยกลับแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมเป็นการแสดงพฤติกรรมที่จะดูเหมือนว่าจะเจตนาก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นการแสดงออกมาเหมือนธรรมชาติของเขาเลยบางทีเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอากับเราหรือเราก็เหมือนกันก็มักจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามเอากับเขาโดยที่ไม่ได้คิดคาดอะไรไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปอย่างนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันเคยเป็นคนน่ารักเคยเป็นคนดีปรากฏว่าวันดีคืนดีนะไอ้หมอนี่ซึ่งเป็นคนที่เราเคยรักมันกลับดันประพฤติมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามถ้าคิดแบบจิตมนุษย์ก็แปลว่าเราต้องโกรธมันนะครับเราต้องไม่พึงพอใจมันอย่างแรงเลยจากพฤติกรรมเหลวไหลที่มันสร้างมันก่อขึ้นมาทั้งที่จริงๆที่ผ่านมามันทำตัวน่ารักมาตลอดนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูกน้องคนนั้นจะเป็นลูกศิษย์คนนั้นจะเป็นลูกค้าคนนั้นจะเป็นลูกช่างหรือจะเป็นผู้ที่เป็นนายเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ค้าผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อนะอะไรก็ตามทีบทบาทลักษณะของการแสดงเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันตรงนี้ครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะสอบตกเช่นถ้าเขาแสดงพฤติกรรมที่เป็นขยะแสดงพฤติกรรมลบนะครับคือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ทำให้เราเองไม่ถูกต้องไม่ชอบใจเอาเสียเลยเนี่ยนะถ้าเขาแสดงออกมาอย่างเนี้ยหากเราไม่รู้ว่าหน้าที่ของเราที่เกิดมาไม่ว่ากับไอ้หมอนี่ที่กำลังทำเคยทำดีกับเรามาตลอดและกำลังทำไม่ดีกับเราเนี่ยนะหรือมนุษย์คนไหนๆหรือสรรพสัตว์ตัวใดตนใดก็ตาม
ถ้าเราไม่รู้หน้าที่ของจิตวิญญาณหรือหน้าที่ของตัวเราว่าเราต้องรักเขาให้ได้นั่นคือการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณและเราจะต้องให้เขาให้เป็นนั่นคือหน้าที่ทางโลกคือทางกายสังขารหรือทางกายภาพถ้าเราไม่รู้หน้าที่แล้วเนี่ยเราเป็นสอบตกทันทีครับทุกวันนี้มนุษย์โลกในสังคมส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังบางทีประพฤติธรรมนะถือศีลประพฤติธรรมแต่ถ้ามาเจอใครยั่วยวนกวนโมโหต่อหน้าต่อตาหรือมาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ต่อหน้าต่อตาก็มักจะแสดงอาการที่เป็นลบตอบสนองเข้าไปทันทีภาษาฝรั่งเรียกว่า action ต้องเท่ากับ reaction บางครั้งก็บวก profit เข้าไปอีกหน่อยนึงคือนอกจากทำชั่วตอบสนองต่อเขาแล้วยังแถมเอากำไรคือชั่วหนักกว่าที่เขาทำร้ายตัวเองซะอีกนี่คือมนุษย์ครับแล้วถามว่าความสุขในการเป็นมนุษย์หรือการมีสันติสุขในการอยู่ในสังคมเดียวกันในโลกใบเดียวกันในองค์กรเดียวกันในทีมงานเดียวกันในครัวเรือนเดียวกันมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นคนเคยรักกันเนี่ยมันก็ต้องพลันเสื่อมคลายเสื่อมสลายไปเพราะว่าต่างคนต่างไม่เข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ของกันและกันนั้นคืออะไรถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเราคือคนที่ถูกกระทำไม่ถูกต้องท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักผมฝากไว้ตรงนี้ว่าเราจะต้องรู้ให้เท่าทันทันทีว่านั่นไงตัวตนแก่นแท้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวของเรานะคนที่เราเคยรักเขาเนี่ยแล้วเขากำลังแสดงพฤติกรรมขยะคือแสดงเงื่อนไขด้านลบที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจให้กับเราเนี่ยเขากำลังสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือกระทำต่อเราอยู่ในขณะนั้นเนี่ยขอให้ท่านรู้เท่าทันไปว่านั่นแหละครับนั่นก็คือสิ่งที่ จิตวิญญาณของเขากับเราเนี่ยล้วนอาสากันมาครับจูงมือกันมาอาสากันมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาแสดงละครให้แก่กันและกันคำว่าแสดงละครให้แก่กันและกันแปลว่าจะต้องมาช่วยกันสร้างเงื่อนไขทางจิตใจให้แก่กันและกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเรียนรู้ที่จะรักให้เป็นหรือรักให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้ด้วยกายสังขารให้เป็นให้ในสิ่งที่เป็นบวกให้ในสิ่งที่ดีๆนะครับคำว่ารักก็แปลว่าให้ในพลังจิตในด้านบวกที่มอบให้แก่กันและกันคือมองกันในแง่ดีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับแต่นี่ที่ผ่านมาเนี่ยนัดรักกันมากปานจะกลืนกินเลยแต่งงานกันเป็นคู่ครองกันแต่พอแต่งงานกันได้หม้อข้าวไม่ทันดำชีวิตคู่ชักมีปัญหาเป็นเพราะอะไรครับเพราะสามีภรรยาคู่นั้นไม่ได้รู้หน้าที่ตัวเองเลยว่าการที่ตัวเองเป็นสามีภรรยากันนั้นนอกจากมีหน้าที่จะต้องค้ำจุนสถาบันครอบครัวของตัวเองให้มั่นคงแล้วจะต้องยึดมั่นในความดีงามของกันและกันยึดมั่นในความรักที่มีให้แก่กันและกันยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความจริงใจที่ให้ต่อกันส่วนการที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นสร้างเงื่อนไขของการกระทำที่เป็นลบให้แก่กันและกันนั่นแปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังมีเมตตาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการช่วยสร้างเงื่อนไขหรือหยิบยื่นเงื่อนไขด้านลบเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกหรือเกิดแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจให้เป็นอารมณ์รู้สึกที่เป็นด้านบวกคือความรักตอบแทนการกระทำที่เป็นเงื่อนไขด้านลบของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้นี่ก็คือถ้าครั้งแรกยังทำไม่ได้ยังสอบตกอยู่ก็ยังมีโอกาสให้อดทนอดกลั้นนะแล้วก็ยังมีโอกาสให้แสดงนิสัยที่ไม่ดีต่อกันและอีกฝ่ายหนึ่งรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือการรักด้วยจิตใจและก็การให้โอกาสนั่นก็คือให้ทางกายสังขารคือให้ทางโลกให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ใช่โกรธเกลียดเคียดแค้นและจะเอาเรื่องเอาความกันถ้าเป็นผัวเมียกันก็ตีกันบ้านแตกเลยนะและบางครั้งทนไม่ได้ก็เลิกร้างหย่าร้างกันไปก็เป็นการกระทำผิดบาปต่อกันทางจิตวิญญาณนี่ก็เป็นเงื่อนไขในการเกี่ยวกรรมกันทำให้เกิดกฎแห่งกรรมทำให้เกิดสังสารวัฏแล้วทำให้วงเวียนกรรมนี่มันหมุนไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไม่เคยสำนึกว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นที่เหลวไหลมีอะไรบ้างที่ตัวเองเหลวไหลสำคัญตรงนี้ครับเพราะรักไม่ได้ให้ไม่เป็นเนี่ยละครับยังไงเสียก็จะไปสู่นิพพานไม่ได้อย่างไรเสียก็หาความสุขที่แท้จริงในชีวิตจิตใจให้ไม่ได้ครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้คุยถึงเรื่องหน้าที่หลักของการเป็นมนุษย์แล้วก็เราก็ได้พูดต่อมาอีกตอนหนึ่งว่าเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าต้องรักในการที่ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์คือต้องรักให้ได้แล้วก็ต้องให้เป็นความทุกข์ความสุขก็เลยเกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์หรือเกิดสุขที่เรียกว่าทุกข์มั่งสุขมั่งหรือที่หลายคนเรียกว่าสุขสุขดิบดิบให้ได้รับรู้หรือให้ได้เผชิญกันในชีวิตประจำวันกันอยู่ตลอดมาเนี่ยนะครับก็เนี่ยครับคำตอบเดียวก็คือเป็นเพราะว่าไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองคือไม่รู้ว่าต้องรักและก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องแสดงบทบาทผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารด้วยการให้ความทุกข์ทั้งหลายก็จึงยังเกิดขึ้นอยู่และดูเหมือนว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นมันเป็นการสร้างทุกข์ที่ลักษณะซ้ำซ้อนที่เราเรียกว่ากรรมนะฮะและก็เกี่ยวข้องกันอยู่โดยตลอดขนาดตายไปแล้วทิ้งกายสังขารไม่มีธาตุดินน้ำลมไฟเป็นเปลือกนอกให้ดำรงอยู่แล้วก็ยังมีจิตที่ใส่รหัสเดิมเอาไว้คือรหัสแห่งทุกข์ที่มันเรียกว่าไม่น่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเลยนะท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับสาเหตุก็มีอยู่สองข้อก็คือไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็คือเกิดมาเพื่อรักและเพื่อให้ใช่ไหมครับและหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ต่อไปอีกว่าไม่รู้ว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะรักไม่ทราบว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะให้ด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นพอไม่รู้ว่าจะต้องรักพอไม่รู้ว่าจะต้องให้ก็กลายเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักก็คือการเห็นแก่ตัวการเอาเปรียบการเบียดเบียนกันการยอมกันไม่เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือเงื่อนไขด้านลบที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมขยะแล้วมันก็จะทำให้เพื่อนมนุษย์ของเราคนอื่นพลอยมีความทุกข์คือขาดความสุขไปด้วยเพราะว่าถูกเรายั่วยุด้วยการสร้างเงื่อนไขด้านลบเช่นพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวพฤติกรรมการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันพฤติกรรมในการเอาเปรียบเบียดเบียนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือการหลอกลวงกันการลักขโมยกันการจี้ปล้นกันการทำร้ายกันเพื่อใช้อำนาจเหนือในอันที่จะให้ได้ประโยชน์สุขมาเป็นของตัวอะไรเหล่านี้ครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับนั่นก็คือสิ่งที่มันวุ่นวายในสังคมของชาวโลกที่เป็นเพื่อนมนุษย์ต่อกันเนี่ยมาโดยตลอดทั้งที่ผมเคยกราบเรียนผ่านทางรายการนี้แล้วว่าแท้แล้วนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์เราแต่ละคนรวมทั้งจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีสี่เท้าหรือไม่มีเท้าก็ตามล้วนมาจากที่เดียวกันทั้งสิ้นครับก็คือมาจากแดนสุญญตาหรือมาจากแดนนิพพานด้วยกันและก็ต่างก็อาสากันมาสวมบทบาทที่แตกต่างกันก็เหมือนกับสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่แตกต่างกันนั่นแหละครับแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปแต่เป้าหมายสูงสุดก็ไม่ต่างกับการทำงานเป็นทีมครับคนนี้อยู่แผนกนี้คนนั้นอยู่แผนกนั้นคนนู้นอยู่ฝ่ายโน้นคนนี้อยู่ฝ่ายนี้แต่ละฝ่ายถึงแม้มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องทำแตกต่างกันไปก็จริงแต่ผลลัพธ์โดยรวมแล้วก็จะมารวมกันอยู่ที่โลกนะครับก็คือดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานี่แหละเนี่ยนั่นก็คือความจริงมันต่างคนต่างทำหน้าที่ถ้าอยู่ในทีมงานเดียวกันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายถ้าต่างคนต่างรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีงามและทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มพลังแล้วผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์ที่จะเกิดต่อทีมเวิร์คต่อทีมของตัวเองต่อหน่วยงานของตัวเองต่อแผนกหรือฝ่ายของตัวเองและถ้าแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายต่างเร่งมือและจริงจังจริงใจในการทำให้ฝ่ายหรือแผนกของตัวเองประสบผลสำเร็จแน่นอนครับภาพรวมก็คือองค์กรซึ่งเป็นเครือข่ายของทีมเวิร์กนั้นหรือเป็นเครือข่ายของแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบหรืออย่างลงตัวนั้นก็จะเกิดประโยชน์นั่นหมายความว่าภาพรวมก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกลียวกลมหรือองค์กรที่เป็นองค์กรเดียวกันนั่นเองท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทุกสรรพสิ่งนะครับในจักรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตในความหมายของมนุษย์ที่กล่าวขานและแยกกันออกไว้เป็นสองจำพวกหรือสองหมู่สองเหล่านี้ก็ตามทุกสรรพสิ่งต้องมีหน้าที่ต้องรักกันทั้งนั้นนะครับ
ผมยกตัวอย่างเสมอเรื่องดวงจันทร์กับโลกเนี่ยถ้าดวงจันทร์ไม่รักโลกและโลกไม่รักดวงจันทร์มวลแข็งของดาวสองดวงเนี้ยมันจะต้องพุ่งเข้าชนกันหรือไม่งั้นก็จะแตกแยกกันไปคนละทิศคนละทางคงจะไม่โคจรอยู่ร่วมกันคงจะไม่รักกันเพื่อจะสร้างความเป็นระบบเดียวกันก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนมนุษย์นั่นแหละครับนะคงจะไม่เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ว่าในจักรวาลไหนๆหรือในอนันตจักรวาลหรือในมหาจักรวาลอันไพศาลไม่ใช่แค่ระบบสุริยะจักรวาลของโลกเสรีของเราไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามนะครับมันจะต้องมีความรักและก็มีการให้อยู่เท่านั้นนะแต่ทีนี้พอมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับนอกจากจะรักไม่ได้ให้ไม่เป็นแล้วเนี่ยสภาวะทางจิตสำนึกหรือจิตใจที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่จะมีต่อผู้อื่นนั้นกลับมีการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนั่นคือพูดง่ายๆคือรักไม่ได้ให้ไม่เป็นนะครับคำว่ารักไม่ได้แสดงว่ามีโกรธมีเกลียดมีเครียดมีแค้นมีอาฆาตมีพยาบาทมีจองเวรจองจำกันใช่ไหมล่ะครับมีอิจฉาตาร้อนซึ่งกันและกันมีอยากได้หรืออยากเอาจากกันและกันนะไอ้ประเภทที่อยากจะให้เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับบางคนที่เกิดมาในโลกใบนี้นะซึ่งเป็นคนส่วนน้อยก็คือพวกที่ดีแต่ให้เนี่ยจะมีน้อยมากเลยครับดีแต่ให้แปลว่าพร้อมจะให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็พอเห็นคนอื่นที่เราให้เขามีความสุขเราซึ่งเป็นคนให้ก็มีความสุขเป็นสองต่ออีกว่างั้นนะใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนน้อยคือพวกที่ดีแต่ให้แต่ไอ้คนส่วนใหญ่ส่วนมากก็ได้แต่เอานะครับคือพวกที่ได้แต่เอาอย่างเดียวเลยครับถ้าไม่ได้เอาไม่ได้รับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนตัวเองเสียเปรียบตัวเองโง่มันน่าอายเนาะที่ตัวเองเสียเปรียบคนอื่นไม่ได้เปรียบคนอื่นหรือไม่ได้เยอะกว่าอะไรแบบนี้นั่นก็เป็นการสร้างค่านิยมในการดำเนินชีวิตประจำวันในบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่ไม่สมดุล นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้ไงว่ามนุษย์อย่างตนเองนั้นเกิดมามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดและตัวเองก็จะต้องเผชิญกับบทเรียนและบททดสอบต่างๆอีกมากมายที่เพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยก็จะหยิบยื่นเป็นข้อสอบเพื่อทดสอบจิตใจของเราว่าเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับขอโทษครับเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่จะมีความรักที่จะหยิบยื่นให้กับเขาในมิติของจิตได้ไหมและก็เราเองเป็นคนหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ในการที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้ให้ด้วยกายสังขารหรือด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราไหมนะเราจะหวงแหนเราจะงกเราจะโลภหรือเราจะมีความอยากอย่างแรงกล้าที่จะรักษามันไว้โดยไม่ให้ใครเขาเรียกว่าตระหนี่ทีเหนียวอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะมีการหยิบยื่นเงื่อนไขเพื่อเป็นบททดสอบสภาวะทางจิตใจให้แก่เราเองแล้วก็ให้แก่กันและกันมันตลอดนะครับเมื่อใดที่มีโอกาสหรือมีตอนทีเผลอเนี่ยก็ต่างก็จะถูกทดสอบโดยตลอดทดสอบว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าถึงซึ่งความรักอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าถึงการเป็นผู้ให้ได้ดีเพียงใดนะครับถ้าสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเรียบร้อยนะนั่นก็คือการเป็นมนุษย์ที่สง่างามมากและก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เป็นกับเขาคนหนึ่งด้วยล่ะนะแต่ก็น่าเสียใจครับที่มนุษย์เราบางครั้งตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตนเองแล้วก็นอกจากนั้นก็ขาดสติทางวิญญาณก็คือไม่รู้ว่าต่อให้เขางี่เง่าแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นเมียเราเป็นภรรยาเราหรือเป็นสามีเป็นผัวเราเป็นลูกหลานเราเป็นลูกน้องเราหรือเป็นใครก็ตามที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมใกล้ตัวเราแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์กันในการเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะแสดงละครในบทไหนเป็นญาติติโกโหติกากันเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรกันก็ตามนะครับจงระลึกไว้เสมอครับท่านผู้ฟังครับว่าถ้าท่านเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็มีปณิธานแห่งนิพพานและพร้อมที่จะจันโลงสันติสุขหรือสร้างสันติสุขและก็จันโลงไว้ให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นรวมกระทั่งถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเราก็เราจะต้องข้ามผ่านเงื่อนไขบททดสอบต่างๆที่เป็นพฤติกรรมด้านลบเป็นเรื่องราวด้านลบที่เราไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่ในสภาวะจิตปกติเนี่ยนะครับเราจะต้องข้ามผ่านการมีอารมณ์โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตชิงชังผ่านการแสดงบทบาทที่จะต่อสู้ตอบโต้หรือต่อต้านใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งตอบผู้ที่เขาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราด้วยเด็ดขาดครับเราจะต้องหาวิธีว่าเราจะเรียนรู้
ในสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราที่เป็นลบเนี่ยเราจะต้องแสวงหาความมีคุณค่าในสิ่งที่เขาแสดงออกหรือกระทำหรือที่เรียกว่าประพฤติต่อเรานั้นให้พบนะครับหาคุณค่าในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้เราด้วยพฤติกรรมขยะคือพฤติกรรมลบๆเนี่ยที่กระทำต่อเราทั้งโดยตรงโดยอ้อมเนี่ยให้จงได้ถ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะใช้สติปัญญาของท่านค้นพบสัจธรรมได้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดๆก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้เราและอยู่ในสภาวะของความเป็นลบนั่นนะครับถ้าเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้กับเราจิตของเราก็จะสุขสงบแล้วก็สามารถจะยอมรับความจริงได้อย่างสง่าผ่าเผยก็คือยอมรับความจริงได้อย่างน่าชื่นตาบานนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับมันตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเขาจึงบอกว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นอย่าเรียนรู้แต่ท่องอย่าเรียนรู้แต่จำแล้วเรียนรู้ที่จะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นความงมงายในสิ่งที่ดีงามนะนั่นมันยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราทำในสิ่งที่ดีงามอย่างไร้จิตสำนึกเราทำเพราะเราเชื่อว่ามันดีแล้วก็เลยทำตามแต่ไม่สามารถใช้เหตุผลคือใช้สติปัญญาของเราที่เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตใจหรือจิตสำนึกของเราโดยแท้เลยนะครับเพื่อจะตอบให้ได้ว่าที่เราปฏิบัติกับเขาอย่างนี้หรือที่เขาปฏิบัติต่อเราอย่างนี้มันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่อย่างไรและถ้าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยเราก็จะต้องถามตัวเราเองด้วยว่าพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เราจะกระทำตอบสนองต่อเขาไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความคิดทางจิตใจคำพูดทางวาจาหรือการแสดงออกและเป็นการกระทำทางกายสังขารคือด้วยมือด้วยปากด้วยเท้าด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงออกเป็นเพื่อการตอบสนองเขาด้านบวกเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะรักจะเมตตาจะกรุณาจะมีมุทิตาต่อเขาได้หรือเปล่าหรือถ้าพูดให้ฟังเป็นภาษามนุษย์ก็คือเราจะอดทนเราจะอดกลั้นและเราจะให้อภัยต่อการกระทำเหลวไหลของเขาที่หยิบยื่นเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับเราได้แค่ไหนอย่างไรหรือเปล่านะอันนั้นก็คือภารกิจหลักที่มนุษย์อย่างเราต้องทำซึ่งตรงนี้ครับเราเรียกมันว่าเป็นการเรียนรู้หลายคนไม่เข้าใจว่าการที่ภรรยายั่วสามีให้โกรธให้โมโหด้วยการแสดงพฤติกรรมขยะที่สามีไม่ชอบหรือในขณะเดียวกันสามีก็แสดงพฤติกรรมขยะโดยส่วนใหญ่ก็ขี้เหล้ากับเจ้าชู้แล้วก็ขี้หึงเนี่ยนะสามข้อเนี่ยที่ผู้ชายแสดงออกต่อภรรยาของตัวเองแล้วทำให้บ้านแตกสาแหลกขาดด้วยมีปัญหาต่อกันเป็นเพราะผู้หญิงรับไม่ได้ถ้าผู้ชายเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ความจริงมันจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของฝ่ายสตรีที่เป็นภรรยานะที่เป็นผู้หญิงได้อย่างมากทีเดียวครับแต่นั่นแหละครับไม่ว่าผู้ชายจะเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขด้านลบให้หรือผู้หญิงจะเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ก็ตามนะครับต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ยนะคนที่จะเป็นผัวเมียกันเป็นสามีภรรยากันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาวงศาคณาญาติลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็อยากจะเรียนว่าทุกคนก็รวมล้วนร่วมอยู่ในกระบวนการในอันที่จะพยายามสร้างเงื่อนไขให้แก่กันและกันเพื่อจะไปช่วยจุดประกายหรือแสงสว่างทางปัญญาเพื่อจะให้กันและกันนั้นได้เกิดการเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนจิตใจหรือจิตสำนึกเป็นอารมณ์รู้สึกด้านบวกที่จะมอบเป็นพลังจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยให้แก่กันและกันให้จงได้แค่ไหนเช่นถ้าแสดงบทบาทที่เป็นลบไม่มากนักมันก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรักที่จะหยิบยื่นให้ไม่มากมายอะไรครับเช่นแค่อดทนอดกลั้นนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวเหตุการณ์นั้นก็ผ่านพ้นไปการที่เราสามารถสั่นสะเทือนจิตใจเป็นความอดทนนะอดกลั้นเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยนะนั่นก็เท่ากับว่าจิตของเราเนี่ยมันปั่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกและผลิตสร้างออกมาและก็เหวี่ยงให้เป็นการตอบสนองจิตใจหรือจิตวิญญาณของเขาไปในระดับหนึ่งแล้วครับหน้าที่ของมนุษย์ทำกันเท่านี้ครับแต่พอเราผ่านบทเรียนหรือบททดสอบง่ายๆเขายั่วยวนเราด้วยเงื่อนไขด้านลบเล็กๆน้อยๆและทำให้เราสั่นไหวเป็นจิตใจคือต้องอดทนอดกลั้นหรือให้อภัยในระดับต้นๆได้ระดับหนึ่งเนี่ยพอวันดีคืนดีท่านผู้ฟังก็ลองสังเกตดูสิครับคนที่เป็นคนใกล้ตัวเราผู้นี้เขาก็จะเปลี่ยนใหม่จะมาสร้างเงื่อนไขอย่างอื่นแต่เป็นเงื่อนไขที่เป็นด้านลบนะครับซึ่งมันกระทบกระเทือนความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยนะครับของตัวท่านเองเนี่ยที่รุนแรงกว่าเก่า
มันเป็นการสั่นสะเทือนจะโกรธก็ไม่ใช่จะไม่พอใจอย่างรุนแรงก็ไม่เชิงแต่มันสั่นไหวไปในด้านลบที่แตกต่างจากตอนแรกๆที่เขาทำปัญหาเล็กๆให้กับเราเกิดความขุ่นเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอารมณ์รู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะรุนแรงจะหนักหนามากขึ้นกว่าเดิมมันถ้าท่านเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีสามีมีภรรยาเป็นของตัวเองแล้วมีบุตรหลานในครอบครัวเป็นของตัวเองนะท่านลองสังเกตดูเถอะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมกล่าวหรือไม่ถ้าหากว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านถูกทดสอบนะสามีท่านภรรยาท่านหรือลูกหลานของท่านที่เป็นคนที่ท่านรักและเขาก็รักท่านเนี่ยนะครับสร้างเงื่อนไขด้านลบบางอย่างด้วยพฤติกรรมขยะที่ท่านแทบจะรับไม่ได้โอ้โหใจสั่นปากสั่นตัวสั่นเลยฉันจะเอาเรื่องมันจะเอาความมันนะฮะนั่นก็คือการคิดแบบจิตมนุษย์ละครับเราสอบตกนะถ้าเราทำแบบนั้นและจะยิ่งสอบตกมากถ้าเราไปทำร้ายร่างกายของเขานั่นแหละในตอนที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึงองค์3จำได้ไหมครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนประกอบด้วยองค์3คือกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยสิ่งที่สูงสุดที่เป็นยอดของสามเหลี่ยมนี้ก็คือจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมันถ้าหากว่าเขายั่วโมโหเราด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไปโมโหนะครับไปโกรธเกลียดเคียดแค้นเข้าๆนั่นก็แสดงว่าเราได้ทำลายความสมดุลขององค์3ไปอยู่2 ส่วนแล้วนั่นก็คือทำลายสภาวะจิตใจของตัวเราเองและทำลายหรือทำร้ายสภาวะจิตใจของเขาด้วยในขณะเดียวกันเรื่องจิตวิญญาณไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่ามันสามารถสั่นสะเทือนถึงกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยรูปธรรมทางจิตวิญญาณก็สามารถจะสื่อสารทางจิตกันโดยที่ไม่ต้องผ่านจิตปัจจุบันหรือไม่ต้องผ่านจิตหยาบโดยตรงเลยก็ได้ครับในบางขณะนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนท่านอย่างนั้นเพราะถ้าหากว่าองค์ที่3ที่เหลืออยู่คือกายสังขารเนี่ยท่านลุกแก่โทสะโมหะมีการทุบตีกันตีตาตาตีกันทำร้ายร่างกายกันไม่ว่าจะหยิกจะข่วนจะตบจะทุบจะตีหรือจะประเภทที่ใช้เครื่องมือทุ่นแรงนะครับเช่นอาวุธปืนผาหน้าไม้อะไรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งมันไม่ควรทำเนี่ยถ้าไปทำร้ายกันและกันเข้านั่นก็คือการทำลายองค์3ในความเป็นมนุษย์ให้เกิดการเสียสมดุลอันนี้บาปหนักกรรมหนาเลยครับชาติหน้าถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกฝ่ายที่เป็นผู้กระทำเขาจะกลายเป็นผู้ที่มีความไม่สมดุลในองค์3นะครับเช่นกายก็จะไม่แข็งแรงจิตใจก็จะเปราะบางอ่อนไหวง่ายมีแต่ความเจ็บปวดทางอารมณ์เพราะถูกคนอื่นยั่วยุโดยตลอดจะเป็นความทุกข์มหันต์และจิตวิญญาณนั้นก็จะปวดร้าวก็คือจะมีปัญหาเมื่อทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณนั้นก็จะต้องถูกส่งไปลงนรกเพื่อไปซ่อมจิตวิญญาณที่เสียสมดุลไปเนื่องจากจิตปัจจุบันของตัวเองได้กระทำเหลวไหลเอาไว้ต่อจิตวิญญาณของตนเองเห็นไหมล่ะครับอันนี้ก็คือสังสารวัฏที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ไม่สวยงามเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวนอย่างนั้นกับเขาด้วยรูปธรรมหนึ่งท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าต่อไปนี้นะครับในครัวเรือนของท่านเนี่ยบุตรหลานของท่านสร้างเงื่อนไขด้านลบให้ท่านสามีหรือภรรยาของท่านสร้างเงื่อนไขด้านลบด้วยการทำผิดคิดชั่วอะไรบางอย่างที่ปกติแล้วท่านจะทนไม่ได้เนี่ยถ้าได้ฟังรายการเทพทิพย์มงคลทำในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้โปรดนะครับตั้งจิตให้มั่นคงทำสติให้แน่วแน่นะทำสมาธิให้แข็งแกร่งไว้แล้วก็ระลึกนึกถึงคำกล่าวของรายการเทพทิพย์มงคลทำในวันนี้ว่าท่านเองในขณะนั้นกำลังถูกอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ท่านรักช่วยหยิบยื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตใจของท่านเพื่อจะให้เรียนรู้ว่าสภาวะจิตของท่านนั้นสามารถจะอดทนอดกลั้นและให้อภัยได้ดีแค่ไหนคำว่าอดทนอดกลั้นและให้อภัยหรือการมีเมตตากรุณามุทิตาจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือเป็นอุเบกขาได้เนี่ยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าท่านได้สั่นสะเทือนจิตใจของท่านเป็นความรักหรือเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกเป็นการตอบสนองเงื่อนไขด้านลบของเขาและถ้าท่านทำอย่างนั้นได้ปัญหาที่จะบ้านแตกการกินแหนงแคลงใจกันการโกรธเกลียดเคียดแค้นกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังครับนี่คือความจริงที่เป็นความลับและผมก็อยากจะขยายความต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าท่านอย่าลืมนะครับท่านจะต้องรีบสอบผ่านให้ได้เพราะคนที่สร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านคือคนที่ท่านรักใช่หรือไม่ครับการที่ให้คนที่ท่านรักเป็นผู้ถือบททดสอบมาทดสอบสภาวะจิตของท่านว่าจะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท
หรือจะอดทนอดกลั้นให้อภัยดีแน่นะตรงนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าถ้าเราให้คนแปลกหน้าซึ่งไม่ใช่สามีเราไม่ใช่เมียเราไม่ใช่บุตรหลานสายเลือดเดียวกันกับเรามาเป็นผู้หยิบยื่นบททดสอบให้ท่านผู้ฟังคิดว่าโอกาสที่เราจะสอบตกจะยิ่งมีสูงไหมครับยิ่งมีสูงแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้มีมิติของความสัมพันธ์ในการเป็นเครือญาติกันหรือสายเลือดเดียวกันมาเหนี่ยวรั้งหรือถ่วงดุลเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อถูกอีกฝ่ายหนึ่งยั่วยุใช่หรือไม่ถ้าเป็นภรรยาเรายั่วยุเราเป็นสามีเราหรือลูกหลานเราเป็นผู้ยั่วยุด้วยเงื่อนไขด้านลบของเราให้แก่เรากับให้ชาวบ้านใครไม่รู้ซึ่งเป็นคนแปลกหน้ามาสร้างเงื่อนไขด้านลบเพื่อเป็นบททดสอบจิตสำนึกหรือจิตใจของเราว่าเราจะสั่นสะเทือนเป็นความรักขึ้นมาได้ไหมเนี่ยถามว่าถ้าจะให้เลือกเนี่ยท่านจะเลือกเอาใครครับถ้าไม่ให้สามีเราภรรยาเราลูกหลานของเราเป็นผู้สร้างเงื่อนไขด้านพฤติกรรมในการที่จะทำเงื่อนไขด้านลบแล้วให้เราได้ทดสอบตัวเราจิตใจเราว่าเราจะสอบผ่านไหมเราจะรักเขาได้ไหมถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักเราจะให้สิ่งดีๆแก่เขาได้ไหมถึงแม้เขาทำตัวไม่น่าจะให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ครับมันก็น่าจะขอบคุณสวรรค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้นะครับที่ผู้จะหยิบยื่นบททดสอบมาให้เราเรื่อยๆในการที่จะให้เรายกระดับสภาวะจิตซึ่งเป็นการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณถูกต้องไหมนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะสามารถเรียนรู้ที่จะรักให้ได้เรียนรู้ที่จะให้เป็นเพราะการรักและการให้มันคือการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณในมิติแก่นแท้ของเราดีๆนี่เองครับเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ฟังครับเราจะต้องรำลึกให้ได้ว่าต่อไปนี้คนใกล้ตัวเราใครจะหยิบยื่นพฤติกรรมชั่วๆที่ทำให้เรามัวซัวในจิตใจหรือหงุดหงิดในหัวใจนะครับเมื่อไหร่ให้รู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยนะมอบความรักความเมตตาสงสารให้เขาไปเสียคิดซะว่ายังไงก็สามีเรายังไงก็เมียเรายังไงก็ลูกหลานเรายังไงก็ญาติพี่น้องเรานั่นก็คือทดสอบกับคนใกล้ตัวครับเพราะว่าการเรียนรู้ที่จะรู้จักรักคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนั้นมันเป็นบทเรียนเบื้องต้นครับท่านผู้ฟังครับของจิตวิญญาณที่จะต้องสอนเราให้รู้จักกับคำว่ารักให้ได้ให้เป็นเพราะหลังจากนั้นแล้วเราจะต้องรู้จักรักคนข้างบ้านให้เหมือนกับที่เรารักตัวเราเองหรือคนในบ้านของเราพูดง่ายๆให้ไกลๆออกไปก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นให้เหมือนกับที่เรารักตัวเราเองและพวกเรานั่นเองครับนี่คือบทบาทที่สำคัญที่มนุษย์ส่วนใหญ่ได้ลืมไปแล้วเพราะจิตวิญญาณได้ผ่านการเกิดเป็นมนุษย์หลายภพชาตินี่คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ใฝ่ประพฤติธรรมและใฝ่นิพพานเอาไว้ในวันนี้เป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจริงๆนะครับรู้จักฝึกตนเองให้รู้จักอดทนอดทนนะครับอดกลั้นและให้อภัยกันเสียเดี๋ยวนี้เพื่อจะไม่ต้องเกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันไม่ต้องสร้างสังสารวัฏให้เกิดขึ้นมีอายุยืนยาวที่จะทำความดีงามตลอดกาลและสามารถข้ามพ้นทุกข์ทั้งหลายสู่สภาวะนิพพานได้อย่างสมดังใจแล้วครับรักให้ได้ให้เป็นนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลทัพแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัด

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่ของมนุษย์เราแต่ละคนโดยจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับจะต้องสั่นสะเทือนเพื่อการเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตใจแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้เป็นในมิติของกายสังขารคือเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นการให้ในลักษณะใดก็ตามนะครับมันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดทางจิตใจผูกพันกันหรือสัมพันธ์กันเสมอเพราะเนื่องจากว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินะครับเราจะให้แต่กายภายนอกแต่ขณะที่จิตใจเรานั้นไม่ได้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเพื่อการให้เลยเนี่ยการให้นั้นก็ไม่สมบูรณ์หรือไม่สมดุล นะครับมันก็จะเกิดบุญหรือเกิดกุศลที่เป็นทานในทางเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยกายสังขารจากจิตสำนึกของคนที่เขาได้รับสิ่งดีๆที่เราหยิบยื่นให้กับเขาเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็แต่ว่าในมิติของจิตใจหรือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเราเองนั้นกลับจะไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเป็นเพราะว่ามันไม่ได้สั่นสะเทือนเป็นอาการของจิตที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักความเมตตาความกรุณาความมีมุทิตาความเป็นอุเบกขาที่รวมๆแล้วก็สื่อแสดงกันในลักษณะของความอดทนอดกลั้นและการให้อภัยต่อกันอย่างที่เราได้กล่าวกันมาสืบเนื่องโดยตลอดนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราได้กล่าวทิ้งท้ายไว้เมื่อตอนที่แล้วก็คือว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะครับเข้าสู่บททดสอบจิตใจหรือจิตสำนึกของตนเองเพื่อที่จะให้เข้าถึงภารกิจทางจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือการเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นให้ได้ด้วยการสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจของตนเป็นบวกต่อคนอื่นๆเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าจะพูดเป็นภาษาเราท่านๆที่ฟังกันรู้เรื่องและเข้าใจง่ายนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ตามจะเป็นวงวานว่านเครือวงสาคณาญาติของเราหรือไม่ก็ตามจะเป็นคนที่เรารักอยู่สัมพันธ์อยู่โดยสายเลือดหรือโดยสายสัมพันธ์กันในระบบงานหรือในระบบของสังคมที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตามนะครับถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีใครผู้ใดก็ตามประพฤติไม่ถูกต้องประพฤติไม่ดีงามไม่ว่าด้วยกายหรือวาจาที่เขาสั่นสะเทือนให้เราแลเห็นและสามารถสัมผัสรับรู้ได้ก็ตามท่านผู้ฟังเองก็จะต้องสามารถจะข้ามผ่านเงื่อนไขการกระทำหรือการแสดงออกด้านลบที่เขาประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราเองไปให้จงได้นะครับคำว่าข้ามพ้นไปให้จงได้หมายความว่าเราจะต้องไม่รับเอาในเงื่อนไขด้านลบที่เขาสั่นสะเทือนแสดงออกหรือกระทำต่อตัวเรานั้นมาเป็นอารมณ์ครับคำว่าไปรับเอาการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเขามาเป็นอารมณ์ของตนมันไม่ได้หมายความอะไรที่ลึกซึ้งหรอกครับหมายความว่าเวลาเราได้สัมผัสรู้ดูเห็นว่าใครทำไม่ดีกับเราเช่นพูดไม่ดีต่อเราเขกหัวเรานะหรือทำร้ายร่างกายเราเนี่ยความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางกายหรือความเจ็บปวดทางจิตใจซึ่งมันเป็นผลลัพธ์อันเกิดจากการถูกเขากระทำไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเราเนี่ยมันจะต้องไม่นำพาจิตเราและกายสังขารของเราไปสู่การกระทำตอบสนองต่อเขาทางด้านลบเฉกเช่นเดียวกันลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ตอบโต้หรือว่าต่อต้านในการกระทำที่ไม่ดีไม่งามของคนอื่นที่กระทำร้ายหรือกระทำไม่ดีต่อเรานั่นเองใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นสถานเบาหน่อยแต่ก็ยังไม่ถูกต้องนั่นแปลว่าเราเลิกคบเลยตัดญาติขาดมิตรกันนะไม่ใส่ใจใยดีกันอีกต่อไปก็คือว่าไม่ญาติดีกันอีกต่อไปนะครับมันพฤติกรรมของเราที่แสดงออกต่อใครก็ตามที่เขาล่วงเกินเรานะไม่ว่ากายกรรมหรือวจีกรรมก็ตามที่ผมไม่พูดถึงมโนกรรมคือการกระทำที่ไม่ถูกต้องโดยการคิดชั่วต่อเรานะหรือมีอารมณ์อะไรที่เป็นลบเหวี่ยงมาหาเราเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ด้วยตาเนื้อหรือด้วยสองหูของเราได้ถูกต้องไหมล่ะครับเมื่อเรารับรู้ไม่ได้มันก็ดีเราครับเพราะว่าหนึ่งในองค์สามคือจิตวิญญาณของเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับไม่ต้องได้รับแรงสั่นสะเทือนอะไรต่อมีอะไรได้เพราะเราไม่อาจรับรู้ได้นั่นเองมันตรงเนี้ยครับถ้าหากว่า
ใครเขานะต่อไปนี้ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่อตัวเราผมย้ำกับท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านใฝ่นิพพานจริงมิประสงค์จะเกี่ยวกรรมกับผู้ใดและก็อยากมีชีวิตที่มีความสุขเพราะว่ามีการสั่นสะเทือนทางจิตใจของตัวเองด้วยสภาวะของความมีสันติสุขแล้วเนี่ยเวลาเราตายหรือทิ้งกายสังขารไปนะครับจิตวิญญาณของเราก็จะไม่ได้ติดรหัสที่เป็นลบตรงนั้นทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานเช่นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาโกรธแล้วหายโกรธได้นะไม่ถึงขนาดเจ็บแค้นถูกต้องไหมครับถ้าโกรธนานก็จะกลายเป็นแค้นนะครับนั่นแสดงว่าฝังใจเนี่ยถ้าหากว่าเราทิ้งกายสังขารไปจากความเป็นมนุษย์เมื่อใดขณะที่อารมณ์หรืออาการในจิตใจของเรายังเป็นความโกรธแค้นอยู่เนี่ยตรงนี้อันตรายครับเพราะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถดับโกรธได้อย่างไม่ยากเย็นโดยเฉพาะต้องอาศัยการเวลาสักนิดนึงนะก็จะช่วยทำให้เราพลุ่งพล่านด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นใครสักคนหนึ่งในฉับพลันทันใดนั้นมันลดน้อยถอยลงไปได้ความรุนแรงของความโกรธความเกลียดความเครียดความแค้นที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะลดน้อยลงได้ไปตามกาลเวลาถ้าหากว่าเราไม่ใช่เป็นคนช่างจำโดยเฉพาะจำความเลวทรามจำความไม่ดีงามของคนอื่นหรือจำอารมณ์ร้ายๆที่เป็นอารมณ์ที่ไม่สมดุลหรือเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไว้อย่างแม่นยำอะไรแบบนี้ครับถ้าหากว่าเราฝึกตัวเราเองให้เป็นคนลืมตรงนี้ง่ายสักนิดหนึ่งนะครับเป็นมนุษย์ที่โชคดีครับเราสามารถจะคลี่คลายอารมณ์ที่ไม่ดีคืออารมณ์บ่อจอยให้กับตัวเองได้แต่น่าสงสารนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าสำหรับรูปธรรมทางพลังงานที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณไม่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ด้วยกันก็ตามพอทิ้งกายสังขารไปแล้วในขณะที่สภาวะจิตใจไร้สมดุล นะครับคือมีแต่ความคลั่งแค้นมีแต่ความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับจิตวิญญาณนั้นก็จะผูกพันกับอารมณ์หยาบๆเหล่านั้นจนไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลจิตใจหรือจิตสำนึกของตัวเองหรือจิตทางสำนึกทางจิตวิญญาณของตัวเองให้มันเป็นคลื่นความถี่ที่ถูกต้องคือเป็นบวกได้หมายความว่าช่วยตัวเองไม่ได้อะครับนั้นเพราะฉะนั้นรูปธรรมทางจิตวิญญาณทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่ยังผูกแค้นอาฆาตพยาบาทอยู่ในวาระจิตซึ่งจิตวิญญาณต้องรับกรรมเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งโชคดีที่เป็นคนสองมิติเนี่ยจึงต้องหมั่นบำเพ็ญกุศลนะบำเพ็ญทานบำเพ็ญบุญเสร็จแล้วก็ต้องมีการแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่มนุษย์เราโดยจิตวิญญาณและกายสังขารร่วมกันทำนะและจิตปัจจุบันคือจิตหยาบด้วยเนี่ยครบองค์สามเลยต้องร่วมกันทำเพื่อให้เกิดสามเหลี่ยมพลังงานที่แข็งแกร่งที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์นะฮะเกิดเป็นพลังบารมีด้านบวกแล้วเราก็แผ่เมตตาที่เป็นพลังบารมีด้านบวกอันเกิดจากการกระทำใหม่ของเราในปัจจุบันนั้นๆในแต่ละวันเนี่ยก็แบ่งปันให้กับรูปธรรมทางจิตวิญญาณที่ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ไม่สามารถจะยกระดับสภาวะจิตของตนเองขึ้นมาได้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนสักนิดนึงเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับแต่ว่าก็จำเป็นที่ต้องหยิบฉวยนำมาเล่าแล้วก็นำมากล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังประกอบเป็นภูมิรู้เป็นภูมิธรรมหรือเป็นการสร้างสรรภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นกันสักนิดว่าถ้าเราจะใฝ่นิพพานและเราจะฝักใฝ่กับการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วสัจธรรมก็คือความจริงที่จริงแท้ที่รายการเทพทิพย์มงคลธรรมพยายามนำมาเล่าให้ฟังง่ายๆนำมาเปิดเผยให้ฟังกันโดยบ่อยๆย้ำกันตรงนี้นะครับก็เพื่อจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางความคิดของท่านผู้ฟังที่อาจจะคิดยังไม่ถึงหรือคิดยังไม่ทันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับให้ได้มีโอกาสให้ได้มีเวลาได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ทางเรานำมากล่าวนี้คือสิ่งที่เป็นมงคลคือสิ่งที่เป็นกุศลและเปี่ยมล้นด้วยความมีสัจจะทั้งสิ้นนะครับนะก็เลยเล่าให้ท่านฟังตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักว่าถ้าเราต้องผ่านบทเรียนหรือบททดสอบการที่เราจะต้องรักให้ได้ให้เป็นนั้นธรรมชาติจึงให้มนุษย์เรามาได้รู้จักเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเวลาเกิดมาตั้งแต่วัยเล็กๆวัยเด็กแต่อ่อนแต่ออกเนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรักตนเองจากนั้นมนุษย์ก็จะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักผู้อื่นแต่คำว่าผู้อื่นของมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็กคือใครครับก็คือคุณพ่อคุณแม่นอกจากคุณพ่อคุณแม่ก็มีพี่เลี้ยงแม่นมเนี่ยหรือว่าผู้ปกครองครูบาอาจารย์ถูกไหมครับแล้วก็เพื่อนร่วมห้องเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันพอโตขึ้นมาเป็นคนขยันก็เพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันหรือตัวเองเป็นเจ้านายเสียเองก็คือระดับลูกน้องเห็นไหมฮะ
สังคมของมนุษย์เราตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันจะแผ่กระจายออกไปโดยรอบทุกทิศทุกทางเหมือนกับหยดหมึกที่หยดลงไปบนกระดาษซับนะครับหยดลงไปหยดเดียวติ้งตรงจุดที่มันหยดและสักครู่มันจะค่อยๆบานออกบานออกตรงนี้ครับนะก็เหมือนกันครับในชีวิตของความเป็นมนุษย์หรือปุถุชนหรือวินยูชนทั่วๆไปเนี่ยนะครับทุกคนจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ความรักคือรักให้ได้ให้เป็นจนตลอดชีวิตนะครับถ้าหากว่าเรารักได้ให้เป็นแล้วเมื่อใดเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราในการจะใช้เมตตาธรรมที่เราจะหยิบยื่นผ่านเพื่อนมนุษย์โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยกันเนี่ยเพื่อจะใช้พลังอำนาจทางจิตที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกอันเกิดจากการที่จิตสำนึกของเราสามารถสั่นสะเทือนเข้าถึงความรักในรูปแบบต่างๆเพื่อผลิตอำนาจไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาได้เนี่ยนะเราจะแบ่งปันพลังอำนาจของจิตของเราเนี่ยอย่างน้อย 1% ครับที่จิตเราสามารถสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานใหม่คือพลังจิตด้านบวกนี้ออกมาได้เราจะแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะรวมทั้งตัวเราเองก็ได้ด้วยนะแล้วก็ 1% ของทั้งหมดที่เราผลิตได้ในแต่ละวินาทีนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ต่อไปนั่นก็คือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เขามีหน้าที่ก็คือว่าต้องสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือกายสังขารในความเป็นมนุษย์ของตนเนี่ยขึ้นมาให้ได้แล้วในร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะมีต่อมไร้ท่อติดตั้งเอาไว้ให้เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการผลิตสร้างไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีพลังอำนาจทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยกันได้และก็ 1% จะต้องมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพื่อทำให้ดาวเคราะห์โลกของเราเนี่ยมีความสมดุลในทุกด้านถ้าจะพูดหยาบๆก็คือ 1. มีความสมดุลทางด้านพลังงานโลกเราถ้าไม่มีพลังงานโลกเราก็จะไม่สามารถมีอำนาจแม่เหล็กมาห่อหุ้มดาวเคราะห์โลกแล้วทำให้มนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไร่มีชีวิตอยู่ได้และเราก็คงจะไม่มีกำแพงหรือรั้วที่แข็งแกร่งในการที่จะป้องกันอุกกาบาตหรือสิ่งแปลกปลอมไม่ให้พุ่งเข้ามาชนโลกไม่ให้มาทำร้ายโลกได้ไอ้วันนี้ผมพูดเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตสักหน่อยที่เป็นอภิปรัชญาสักนิดนะครับเอาเป็นว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับท่านที่จะได้เกิดการเรียนรู้ความจริงที่จริงแท้กันสักหน่อยออกจะเป็นโลกิยธรรมผสมโลกุตตรธรรมกันสักนิดนะครับคงไม่ว่ากันนะครับนั่นแหละครับนะความรักของมนุษย์เราเนี่ยจะช่วยทำให้โลกของเราหมุนรอบตัวเองอย่างคงที่หมุนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็แนวแกนหมุนของโลกเราที่ทุกวันนี้หมุนทำมุม23เศษ1ส่วน2องศากับแนวดิ่งเนี่ยมันจะต้องสมดุลอย่างนี้นะมันจะต้องไม่เอียงมากไปกว่านี้เพราะไม่งั้นมันจะทำให้ฤดูกาลดินฟ้าอากาศแปรปรวนถูกไหมครับกลางวันกลางคืนสั้นยาวในแต่ละวันก็ไม่เท่ากันอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนจะมีปัญหามากมายแม้กระทั่งความเข้มสนามแม่เหล็กโลกก็จะไม่คงที่มันจะมีขึ้นลงๆแกว่งไปแกว่งมาและจะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยไม่ต้องว่าตั้งแต่ไวรัสซึ่งเป็นสัตว์ตัวน้อยๆนะแบคทีเรียที่เป็นพืชตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆนะแม้กระทั่งมนุษย์และสรรพสัตว์ใหญ่ทั้งหลายอาจจะมีการถึงขั้นกลายพันธุ์ได้นะครับอันนี้คือพูดความจริงให้ท่านฟังนะครับสักวันหนึ่งในมนุษย์โลกเราจะได้เรียนรู้บทเรียนอันเลวร้ายตรงเนี้ยครับนะในไม่นานไม่ช้าหรืออาจจะช้านานก็ไม่รู้ได้ล่ะเราอาจจะเจอสัตว์ประหลาดพันธุ์ใหม่นะปรากฏกายขึ้นมาบนโลกใบนี้เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดแล้วสามารถจะทำร้ายผู้คนออกอาละวาดทำร้ายมนุษย์ได้เราจะเจอเชื้อโรคใหม่ๆที่จะมาทำร้ายชีวิตหรือเอาชีวิตผู้คนบนโลกนี้อย่างโง่หัวไม่ขึ้นเดี๋ยวโรคนี้มาเดี๋ยวโรคนั้นมามนุษย์เราไม่สามารถจะติดตามเรียนรู้มันได้ว่าโรคอะไรกันแน่แล้วก็ไม่รู้จะหาทางแก้ไขกันได้อย่างไรนะนั่นคือความแปรปรวนของความของดินฟ้าอากาศและสภาวะต่างๆบนโลกนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความสมดุลหรือการเสียสมดุลไปที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกของมนุษย์เราทั้งสิ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพระศาสดาทุกพระองค์จึงทรงย้ำเน้นกับมนุษย์เสมอว่าให้มนุษย์รักกันให้ได้ให้กันให้เป็นโดยพระองค์สอนให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือบางพระองค์ที่เป็นพระศาสดาก็สอนมนุษย์ให้อดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สอนให้รู้จักแผ่เมตตามหากุศลให้กับแก่กันและกันด้วยเวเนยสัตว์ทั้งหลายอะไรแบบนี้ครับก็สอนกันมาตลอดอย่างสืบเนื่องแต่พอมนุษย์เราไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยรวมทั้งตนเองด้วยเกิดมาเพื่อจะต้องมีหน้าที่รักกันให้ได้
รักกันให้เป็นรักกันให้ได้ให้กันให้เป็นให้กันให้ได้แบบนี้นะครับให้ในสิ่งที่ดีงามนะให้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมให้ในสิ่งที่ควรและก็รักกันหมายความว่ารักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือความจริง

ช่ไหมถ้าท่านผู้ฟังไม่รู้ความลับที่เป็นความจริงของจักรวาลในลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ไม่สามารถจะประพฤติตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามได้เช่นพอใครทำชั่วมาแล้วก็ชั่วตอบใช่ไหมเอาน้ำยอกมาก็เอาน้ำบ่งไปเขาเรียกว่าน้ำต้องบ่งน้ำไม่งั้นจะพุพองหรือเป็นหนองกลัดในอะไรอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็คือคิดแบบจิตมนุษย์นะครับมันโบราณจึงสอนว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรชั้นใดล่ะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าใครทำเวรทำกรรมกับเราไว้เนี่ยเราพร้อมจะอดทนเราพร้อมจะอดกลั้นและก็เราก็ยินยอมที่จะให้อภัยมันไปอย่างนี้ครับนะการสั่นสะเทือนจิตของเราในขณะนั้นมันจะเป็นคลื่นความรักอย่างเดียวเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าใครทำให้เราโกรธนะครับท่านผู้ฟังครับและเราไม่โกรธเราไม่แค้นเราไม่อาฆาตเนี่ยแสดงว่าเราต้องหยิบยื่นพลังความรักให้กับไอ้หมอนั่นมันมากกว่าพลังความชังถูกต้องไหมครับคลื่นจิตของเราเนี่ยถ้าเป็นคลื่นของความชิงชังคลั่งแค้นเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปในทางความถี่ต่ำเรียกว่าเป็นด้านลบนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความรักความเมตตาอดทนอดกลั้นให้อภัยเขาสูงพอเนี่ยจนกระทั่งทำให้เราหายโกรธเกลียดเครียดแค้นได้เนี่ยแสดงว่าคลื่นพลังจิตของท่านที่เกิดการสั่นสะเทือนเป็นการตอบสนองการกระทำที่เลวทรามหรือไม่ดีงามของเขานั่นนะมันเป็นคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นด้านบวกเขาเรียกเป็นพลังบารมีด้านบวกนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วเราก็จะสามารถทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เสียสมดุลไปในทางลบตามที่เขายั่วยุได้นั่นแสดงว่าเราต้องขอบคุณเขานะต้องขอบคุณคนที่กระทำไม่ถูกต้องต่อเรานะหรือขอบคุณคนที่กระทำไม่ดีงามต่อเรานะว่าการที่เขาเนี่ยทำไม่ดีงามต่อเราแล้วสามารถทำให้เราสอบผ่านบททดสอบแห่งความรักบททดสอบจิตสำนึกหรือจิตใจของเราที่ต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นความรักคือรักให้ได้ให้เป็นให้ได้เนี่ยเราสามารถสอบผ่านได้ก็เพราะเขาช่วยออกข้อสอบให้เราแสดงว่าเขาคือผู้มีพระคุณของเราเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรหลานเราหรือเพื่อนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็ตามถ้าท่านผู้ฟังสามารถค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับสภาวะจิตของตัวเองให้รักให้ได้ให้เป็นในสภาวะที่สูงขึ้นแล้วความมีสันติสุขในจิตใจของท่านผู้ฟังมันจะหายไปไหนครับใช่ไหมครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าคิดน่าคุยกันตรงนี้สำหรับท่านผู้ประพฤติธรรมนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยครับแค่สามีทดสอบเราภรรยาทดสอบเราลูกหลานอุหันเครือของเราทดสอบเราเราก็สอบตกทุกทีไปเราโกรธเกลียดเคียดแค้นโมโหทำร้ายโดยการทุบตีเช่นถ้าเป็นลูกก็หวดเสียด้วยฝ่ามือ5นิ้วเป็นฝ่ามืออรหันต์เลือดเป็นจ้ำหรือบางครั้งใช้ไม่เรียวไม่หวายหวดเสียเนื้อแตกเลือดซิบอย่างเนี้ยนะนั่นไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นการบ่งบอกเลยนะว่าถ้ารักลูกแล้วต้องตีจนเลือดกระฉูดแบบนั้นนะครับคนเราถ้ารักและทำแบบนั้นแสดงว่าซาดิสนะครับนะจิตไม่ถูกต้องเสียแล้วถ้าเรารักลูกจริงไม่ว่าลูกจะดีลูกจะเลวอย่างไรเราต้องพร้อมให้อภัยต่อลูกเราใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั่งสมาธิเป็นประจำถือศีลเป็นประจำในทุกวันพระเนี่ยหรือวันโกนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราถือศีลเนี่ยต้องถือที่จิตใจไม่ใช่ถือที่กายนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราปฏิบัติธรรมะได้อย่างดีเนี่ยถ้าลูกเราภรรยาเราสามีเราทำสิ่งใดไม่ถูกต้องเราก็ยังยิ้มให้กับเขาได้จิตใจของเราก็จะไม่สั่นไหวที่จะตอบสนองเขาไปในทางลบเช่นดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงนอกจากใช้ความรักความเมตตาสอนเขาเท่านั้นล่ะครับจึงจะแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าถึงซึ่งการประพฤติธรรมอย่างแท้จริงอันนี้คือสัจธรรมและความจริงแต่ถ้าผู้ฟังครับการสั่นสะเทือนตนเองด้านลบเพื่อเป็นบททดสอบให้กับผู้อื่นก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะเสี่ยงกับการที่เขาจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเราถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรหลานบ้านเครือกันผมว่าไม่น่าจะเสี่ยงเพราะว่าเรามีความรักเป็นทุนเดิมอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเวลาเขาทำอะไรไม่ถูกต้องต่อเราถ้าเราเป็นคนไม่ลืมความดีงามของเขาง่ายๆไม่เคยลืมความรักที่เราเคยหยิบยื่นให้กับเขาไปอย่างง่ายดายเสียแล้วเนี่ยโอกาสจะโกรธเกลียดเคียดแค้นเขาพอเขาสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเรามันก็จะเป็นไปได้ยากและจะยิ่งง่ายขึ้นด้วยซ้ำที่ภรรยาเรามายั่วโมโหเราและทำให้เราให้อภัยเจ้าหล่อนได้เพราะเราตอบตัวเองได้อย่างมีสติว่าก็เรารักเขาอยู่เนี่ยเขาทำไม่ดีต่อเราเขาเป็นคนที่เรารักยังไงเราก็ต้องให้อภัยเขาเนี่ยสามีเราก็เช่นกันภรรยาเราก็เหมือนกันลูกเราก็เหมือนกันอันนี้คือบทบาททางจิตและก็ที่จะแปลความหมายออกมาเป็นบทบาททางด้านพฤติกรรมที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องแสดงออกหรือกระทำต่อกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับนี่ครับแต่ยังมีมนุษย์อีกพวกหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับยังทำผิดคิดชั่วต่อกันอยู่อีกฝ่ายหนึ่งยั่วโมโหเพราะต้องการ

อบจิตใจว่าจะรักได้ให้เป็นไหมปรากฏว่าไอ้ฝ่ายถูกทดสอบเนี่ยเสือกทำผิดครับไปทำร้ายเขาครับทำร้ายองค์สามคือกายหนึ่งละทำร้ายองค์สามคือจิตใจคือจิตปัจจุบันคือยั่วให้เขาโมโหนั่นแหละครับหนึ่งละครับและทำร้ายจิตวิญญาณของเขาด้วยการแผ่คลื่นพลังจิตที่เป็นลบคือโกรธเกลียดเคียดแค้นสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของเขาด้วยเลยนั่นก็เป็นการล่วงเกินสามองค์ของเขาองค์สามของเขาและขณะเดียวกันไม่ต้องห่วงครับถ้าเราใช้มือของเราไปทุบตีทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแสดงว่าเราใช้กายสังขารของเราที่เป็นองค์หนึ่งในองค์สามเนี่ยอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเราใช้ไม่ถูกต้องหรือเราใช้ไม่เป็นโอกาสที่เราเกิดมาชาติหน้าถ้ามีถ้าผ่านนรกมาได้นะครับเราก็จะอาจจะเป็นคนมือพิการเพราะอะไรครับเพราะภพชาติที่แล้วเราใช้หนึ่งในองค์สามคือกายของเราเนี่ยกระทำไม่ถูกต้องต่อเขาคนนั้นซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เรียกว่าครูบาอาจารย์นะหรือคนที่เรารักและคนที่เขารักเราเป็นผู้สูงส่งกว่าเราด้วยนะเอาเฉพาะพ่อแม่ของตัวเองละกันถ้าเราใช้มือไปทุบตีพ่อแม่แน่นอนครับภพชาติหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยมือเท้าของเราเนี่ยมันก็จะพิกลพิการจะไม่สมดุลจะไม่ครบอาการ32เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราได้ชดใช้กรรมและให้เราได้เกิดสำนึกที่จะเรียนรู้ว่ามือเนี่ยนะธรรมชาติให้มาที่มนุษย์ทั่วไปก็มีอาการครบ32มีมือสวยงามมีเล็บสวยมีนิ้วครบปรากฏว่าตัวเราเองเกิดมาเนี่ยพิกลพิการนะฮะมือกุดมือหงิกอะไรต่างๆเหล่านี้หรือใช้มือไปเที่ยวลักขโมยของคนที่เขามีพระคุณของคนที่เขามีความสมดุลทางจิตวิญญาณนะค้าขายของก็ชอบทำเกินๆมันก็จะมีนิ้วงอกนิ้วเกินโผล่มาให้ได้เรียนรู้กันในชาตินี้ว่าเนี่ยคิดให้ได้ว่าทำไมคนอื่นเขามี10นิ้วแต่ทำไมตัวเราเองมีถึง11 12นิ้วเนี่ยมันเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะแรงแห่งกรรมนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมีจริงๆแล้วก็แน่นอนมันจะส่งผลให้เรานะทำในชาตินี้มันจะส่งผลไปในชาติหน้านู่นเพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้อย่างเช่นตะกี้พูดเรื่องมือนะถ้าใช้มือไม่ถูกต้องไปทุบตีพ่อแม่นะอาจจะมือด้วนแขนด้วนมือกุดมือแปรนะมือรีบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้สำนึกในการที่จะเห็นคุณค่าของมือซึ่งเป็นกลไกอวัยวะของตนเองมันถ้าหากว่าเราเป็นคนรักตนเองเราก็จะต้องไม่ทำร้ายตัวเราเองถ้ารักคนอื่นก็ต้องไม่ทำร้ายผู้อื่นถูกต้องไหมถ้าเอามือไปทุบตีผู้อื่นแสดงว่าเราไม่รู้จักที่จะรักผู้อื่นเมื่อไม่รู้จักรักผู้อื่นเราก็เลยต้องถูกสอนในภพชาติใหม่ว่ามือต้องปล่อยมือต้องแปรเพื่อให้รู้จักรักมือของตัวเองต่อไปจะได้ดูแลแต่ถ้าเกิดชาตินี้เกิดมามือพิกลพิการแล้วดันนะบริพาทว่าฟ้าไม่เมตตานะเทวดาไม่เห็นใจนะทำอะไรกับตัวเองเนี่ยมือกุดมืองอแล้วก็สาบก่นแช่งด่าเอาล่ะนั่นก็แสดงว่าใช้ปากในชาตินี้ไม่ถูกต้องอีกแล้วพอเกิดชาติต่อไปนอกจากมือจะเสียปากก็เบี้ยวปากก็เสียสมดุลไปอีกต่างหากเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องเผชิญใช่ไหมครับหรือบางคนเนี่ยนะครับถูกคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นขบดีเป็นเศรษฐีที่ใจบุญเอาไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงดูอย่างดีปรากฏว่าพอโตเป็นหนุ่มขึ้นมาหรือเป็นสาวขึ้นมากลับไม่ได้ตอบแทนไม่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเลยคำว่ากตัญญูแปลว่ามีเมตตาคำว่ากตเวทีนะแปลว่าต้องตอบแทนนะครับคำว่ามีเมตตาแปลว่ามีความรู้สึกเห็นดีเห็นงามกับเขาที่เขาทำความดีต่อเรานะครับรู้ว่าเขามีพระคุณต่อเรามากและกตเวทีคือต้องรีบตอบแทนพระคุณเข้าไปปรากฏว่าไม่ทำกฎแห่งกรรมก็คือชาติต่อไปเกิดมาอาจจะต้องมาเป็นสุนัขที่จะต้องมาคอยช่วยเหลือดูแลรายนี้เข้าอันนี้ก็ปัญหาก็มีเหมือนกันนะครับถ้าพูดไปแล้วก็ไปยุ่งเรื่องกฎแห่งกรรมก็ยืดยาวไปเอาเป็นว่าเราจะต้องฝึกตัวเองครับรักให้ได้ให้เป็นเน้นกันอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างชัดๆเลยนะครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพชิปมงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมะบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับหลายตอนที่ผ่านมานั้นเราได้พูดถึงบททดสอบจิตสำนึกที่มนุษย์แต่ละคนจะต้องพบผ่านเผชิญกันนะครับเพื่อที่จะให้จิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางข้ามมิติมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีของเราเนี่ยนะครับได้ประสบผลสำเร็จในการที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะรักให้ได้แล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะให้เป็นในบทบาทของการเป็นมนุษย์นั่นเองครับกล่าวง่ายๆก็คือว่าไม่มีมนุษย์คนใดหรอกครับนะฮะที่เกิดมาบนโลกเสรีนี้จะไม่มีคนใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ผัวเมียนะญาติพี่น้องครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์นะหรือว่าเพื่อนร่วมครอบครัวเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามย่อมล้วนมีโอกาสที่จะถูกทดสอบจิตสำนึกว่าแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถในการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เกิดเป็นอารมณ์รู้สึกกับการนึกคิดที่แปลความหมายเป็นด้านบวกต่อกันรวมๆ เรียกว่ามีอารมณ์รู้สึกหรือมีทัศนคติที่เป็นด้านบวกต่อกันอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องสอบให้ผ่านเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของตัวเองให้สำเร็จในบทบาทของการเป็นคนสองมิติคำว่าคนสองมิติก็คือการเป็นมนุษย์โลกเสรีอย่างพวกเราท่านชายหญิงนะนั่นเองแหละครับถามว่าทำไมเราจึงต้องมีการทดสอบจิตสำนึกของกันและกันก็เป็นเพราะเหตุว่ามันเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของแต่ละคนนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับที่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องใช้จิตปัจจุบันของตนเองสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลเป็นความรักในรูปแบบต่างๆเช่นอดทนอดกลั้นและให้อภัยต่อกันหรือการมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคืออยากเห็นคนอื่นเขาพ้นทุกข์อยากเห็นคนอื่นก็เป็นสุขและก็อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์และก็ยินดีที่ได้เห็นเขาเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการสอบผ่านบททดสอบซึ่งเป็นบทละครชีวิตที่คนอื่นเขาแสดงให้เราดูคนอื่นเขาเล่าให้เรารู้หรือที่เขาปฏิบัติตนต่อเราเป็นเงื่อนไขแล้วทำให้จิตใจของเราเคลื่อนไหลหรือสั่นสะเทือนไปตามนั้นนะตรงนี้ครับคือสิ่งสำคัญทีนี้ถ้ามนุษย์เราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถ้าไม่ใส่ใจว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมแล้วก็ไม่รู้ว่าคำตอบที่สำคัญที่เป็นคำตอบสุดท้ายในหลายๆคำตอบในบทบาทหน้าที่ของการเป็นมนุษย์นั่นก็คือถ้าไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องเรียนรู้ที่จะรักกันให้ได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะให้กันให้เป็นแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์และก็อย่างลำเค็ญหรือบางทีก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยการคอยแต่จะสร้างความทุกข์คอยแต่จะสร้างความลำเค็ญให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆอยู่ร่ำไปนั่นหมายความว่าเราก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมแล้วก็มีปณิธานว่าจะนิพพานเนี่ยเราจึงจะต้องสอบผ่านในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องสอบผ่านในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่สมดุลกับเขาคนหนึ่งให้จงได้ในภพชาติปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเราสามารถเข้าถึงการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดที่เป็นด้านบวกที่เกี่ยวข้องกับความรักในความหมายที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเราได้ 100% นะครับเพราะว่าหน้าที่ทางจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นภารกิจหรือเป็นภาระหน้าที่ในมิติของพลังงานนะครับที่ท่านผู้ฟังจะมองด้วย2ตาเปล่าไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาผมกล่าวอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะต้องใช้ปัญญาของท่านหรือตาที่3มองให้เห็นความจริงที่จริงแท้ที่เราเรียกว่าสัจธรรมนะที่ผมได้กล่าวมาแล้วหลายตอนหรือที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ด้วยว่ามันเป็นความรู้ใหม่ที่พวกเราจะต้องเข้าใจว่าอย่างเช่นดาวเคราะห์โลกเสรีที่เรามาเกิดกันแล้วก็เหยียบยืนกันอยู่นี้ดำเนินชีวิตไปและดำรงชีวิตอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมายาวนานเนี่ยนะครับดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานั้นจะต้องมีพฤติกรรมหรือมีอาการบางอย่างที่เท่าที่พวกเรารับรู้ได้เช่นจะต้องมีการ
เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับแล้วก็ดาวเคราะห์โลกของเราก็จะต้องโคจรไปเหวี่ยงตัวเองไปรอบๆดวงอาทิตย์ด้วยนะถามว่าแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีของเรานั้นอุบัติขึ้นมานานนับล้านปีแล้วเมื่ออุบัติขึ้นมานานนับล้านปีแล้วเนี่ยพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นคือการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่กับการเหวี่ยงหมุนฤกษ์ที่เราเรียกว่าโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ที่เป็นระบบสุริยะของตนเองเป็นจุดศูนย์กลางของระบบเนี่ยนะทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยดาวเคราะห์โลกของเราเอาพลังอำนาจมาจากไหนครับเหมือนกับว่าถ้าเราเดินมานานๆ นะครับเป็นระยะทางหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรเนี่ยเราเดินอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่แล้วไม่หยุดเลยเนี่ยท่านผู้ฟังลองหลับตานึกภาพดูนะครับว่าเราย่อมอ่อนล้าอ่อนระโหยโรยแรงระทดระทวยและต้องมีวันหยุดพักบ้างถูกต้องไหมครับหลายคนบอกว่าเอาก็เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นมิ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยใช่ไหมประใช้พลังงานอำนาจไปแล้วมันเผาผลาญสารอาหารไปหมดแล้วร่างกายก็จะอ่อนล้าหมดแรงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มนุษย์จะต้องพักก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปเขาเรียกว่าเดินมาราธอนอะไรแบบนี้นะครับหรือบางทีเดินช้ามั่งเร็วบ้างไม่สม่ำเสมอเนี่ยสำหรับมนุษย์ก็เลยเกิดได้อ้างว่ามนุษย์มีชีวิตนะแต่ดาวเคราะห์โลกที่ผมเล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโลกเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ต้องหยุดพักหรอกท่านถ้าเราพูดในแง่วิทยาศาสตร์ที่เป็นฟิสิกส์หรือเป็นดาราศาสตร์ก็ได้นะครับเราลองถามดูสิครับว่าอ้าวแล้วลูกข่างเนี่ยก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็ไม่ต่างจากโลกของเราใช่ไหมครับลูกข่างเนี่ยที่เด็กๆลูกๆหลานๆของเราเล่นตามลานบ้านชานเรือนเนี่ยนะครับเวลาเคลี้ยงมันออกไปเนี่ยลูกข่างก็มีแรงเหวี่ยงหมุนจากการที่เด็กใช้เชือกพันรอบๆลูกข่างแล้วเหวี่ยงออกไปถูกไหมครับมันอัตราการเหวี่ยงหมุนที่เป็นความเร็วของลูกข่างมันก็จะเกิดจากเส้นเชือกที่พันรอบๆว่ามีกี่รอบแล้วก็แรงที่เด็กขว้างออกไปนะมีความแรงมากหรือแรงน้อยใช่ไหมถ้าขว้างแรงมากด้วยแรงมากๆเหวี่ยงออกไปด้วยแรงมากๆแล้วก็มีเชือกที่พันรอบๆลูกข่างนั้นจำนวนหลายๆรอบเข้าโอกาสที่ลูกข่างจะหมุนติ้วด้วยความเร็วเฉลี่ยที่คงที่ในระยะต้นๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลาที่ยาวนานมากเลยที่ลูกข่างลูกนั้นจะสามารถหมุนแล้วก็ใช้แกนมันเนี่ยตั้งเป็นแนวดิ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นได้แต่ในที่สุดเมื่อแรงเหวี่ยงหรืออัตราเร่งมันน้อยลงเนี่ยนะครับด้วยอำนาจแรงดึงดูดของโลกมั่งละด้วยน้ำหนักมวลของคือน้ำหนักของลูกข่างที่มันหนักมากเพราะลูกมันโตมั่งละใช่ไหมครับมันก็จะมีผลลดทอนแรงเหวี่ยงให้น้อยลงเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ใส่แรงเพิ่มเข้าไปไม่มีแรงกระทำเพิ่มต่อลูกข่างที่กำลังหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วแล้วตั้งดิ่งอยู่บนแกนนะใช่ไหมเพื่อไม่มีแรงกระทำเพิ่มเติมแรงเหวี่ยงของมันก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาที่ภาษาเราเรียกว่าสายไปสายมาเหมือนสายฮาวายเลยใช่ไหมครับและในที่สุดลูกข่างลูกนั้นก็จะล้มคว่ำลงเพราะหมดฤทธิ์หมดแรงถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าหมดเรี่ยวแรงที่จะเหวี่ยงหมุนหรือที่จะสั่นสะเทือนตัวเองต่อไปเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าลูกข่างถึงแม้จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็จะต้องมีการเติมเต็มพลังงานของมันในการที่จะเหวี่ยงหมุนออกไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากให้มันหมุนอย่างสมดุลเราก็จะต้องเติมพลังเข้าไปเรื่อยขณะที่ลูกข่างมันยังหมุนอยู่ที่มันตั้งอยู่บนแกนแล้วก็วางในแนวดิ่งอยู่อย่างคงที่อย่างนั้นนะใช่ไหมครับเราก็ต้องเพิ่มแรงเข้าไปเรื่อยๆคือเพิ่มแรงเหวี่ยงหมุนให้มันนะครับแต่ปรากฏว่าลูกข่างเวลาเด็กๆเหวี่ยงออกไปแล้วเนี่ยการเพิ่มแรงไม่มีมีแต่แรงตอนเหวี่ยงออกไปในตอนแรกเท่านั้นเองครับในที่สุดลูกข่างก็ล้มทีนี้เรากลับมาดูที่โลกเสรีคือดาวเคราะห์โลกของเรานะครับท่านผู้ฟังก็ไม่ต่างจากลูกข่างเพราะว่าโลกก็หมุนอยู่ในชั้นบรรยากาศหรืออยู่ในอวกาศอยู่ในสนามพลังงานที่เวิ้งว้างว่างเปล่าซึ่งสองตาเรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับโลกก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วไปเรื่อยๆแต่อัศจรรย์ใจไหมครับนักวิทยาศาสตร์โลกก็ทราบดีว่าดาวเคราะห์โลกของเรานั้นอุบัติขึ้นมานับล้านปีแล้วแต่ทำไมยังเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่องคงที่ได้นี่คือสิ่งที่เราเป็นมนุษย์คงจะต้องคิดเหนือจิตมนุษย์ที่เราจะคิดกันสักหน่อยดีไหมเขาเรียกว่าสนุกคิดหรือสนุกนึกกันนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นแสดงว่าโลกของเราที่มันหมุนอยู่ในอวกาศนะที่เราอยู่เกาะติดอยู่กับผิวโลกเปลือกโลกกันอยู่เนี่ยนะครับมันเหมือนกับลูกข่างนั่นเองและทีนี้ลูกข่างสภาวะที่เป็นจริงก็คือมันมีโอกาสล้มลงได้แต
แต่โลกเราเนี่ยหมุนมาเป็นล้านล้านปีนอกจากไม่ล้มแล้วมันยังเหวี่ยงหมุนด้วยอัตราเร็วที่คงที่อย่างต่อเนื่องเช่น24ชั่วโมงต่อรอบโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็365วันต่อรอบของการโคจรครบรอบดวงอาทิตย์1คาบในระบบสุริยะที่เรามีอาการของโลกที่แสดงพฤติกรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่แสดงว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราจะต้องมีแรงกระทำเพิ่มจะต้องมีการเติมแรงจะต้องมีการเสริมแรงเพื่อทำให้อัตราการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกของเราคงที่อย่างยั่งยืนยาวนานมานับร้อยพันหมื่นล้านปีจนถึงปัจจุบันถูกต้องไหมล่ะครับถ้านักวิทยาศาสตร์โลกคำนวณถูกว่าโลกมีอายุเป็นล้านปีแล้วถามว่าลูกข่างจะสามารถไม่ต้องหมุนเป็นล้านปีนะครับให้มันอยู่ข้ามวันข้ามคืนแล้วมันไม่ล้มได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับนักวิทยาศาสตร์ก็ทราบนะครับว่าต้องเพิ่มแรงหรือเสริมแรงเข้าไปซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของดาวเคราะห์โลกเสรีเนี่ยมนุษย์เราคงจะต้องคิดกันต่อไปว่าดาวเคราะห์โลกเสรีทำไมถึงหมุนด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องได้และทุกอย่างก็สามารถสร้างความสมดุลอยู่อย่างเป็นระบบหลายคนไม่รู้จะอธิบายอย่างไรก็ขี้เกียจคิดนะครับก็เลยตอบกันง่ายๆว่าเป็นเพราะมันเป็นธรรมชาติแล้วทีนี้ถามว่าแล้วไอ้ธรรมชาตินี่ล่ะธรรมชาติของดาวเคราะห์โลกเสรีที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรที่ทำให้ธรรมชาติมันต้องเป็นเช่นนี้หลายคนบอกว่าก็เพราะธรรมชาติก็เลยทำให้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพูดแบบกำปั้นทุบดินนะครับพูดแบบไร้เหตุผลไม่ชวนคิดแล้วก็ไม่ชวนฟังเลยนะฮะมันถ้าผมจะชวนท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมมาฝึกการใช้สติปัญญาของเราในการวิจารณานะเพื่อที่จะสังเคราะห์เอาข้อมูลตรงเนี้ยนะเอามาใช้ประโยชน์โพธิผลในการดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์โลกเสรีของเราเนี่ยซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับโลกเสรีเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับภารกิจหรือหน้าที่ที่จิตวิญญาณต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในบทบาทในมิติของการแสดงบทบาททางกายภาพแล้วก็ในมิติของการแสดงบทบาททางพลังงานด้วยในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นมิติคู่ขนานเนี่ยนะครับถ้าผมพูดแบบนี้ท่านผู้ฟังคงจะนึกภาพออกว่าเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังอาจจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับหลายคนนะฮะอาจจะต้องเปิดใจรับฟังสักนิดหนึ่งนี่เป็นศาสตร์แขนงด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตซึ่งกลุ่มแสงสิริวัฒนาของเราก็ได้พยายามศึกษาค้นคว้าและนำมาบอกเล่าหรือบอกกล่าวสู่กันเพื่อจะนำไปสู่การค้นคว้าและการพิจารณาของผู้ที่ต้องการยกระดับภูมิปัญญาของตนเองเพื่อที่จะนำพาสติปัญญาของตนเองนะครับไปสู่การเป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งเป็นผู้เข้าใจและเข้าถึงในทุกสรรพสิ่งที่เป็นธรรมะในสากลจักรวาลนี้ได้ด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องอาศัยผู้ใดเป็นครูอีกต่อไปนั่นก็คือการที่นำพาตัวเองเข้าสู่เส้นทางนิพพานซึ่งเป็นปณิธานอันแรงกล้าที่จิตวิญญาณของพวกเราแต่ละคนถือมั่นยึดมั่นกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกหรือตั้งแต่ไหนแต่ไรหลายภพชาติผ่านไปและผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าเราสังเกตให้ดีและถ้าท่านมีความรู้ตรงนี้ท่านจะทราบว่าดาวเคราะห์โลกเสรีของเราเนี่ยครับที่สามารถแสดงพฤติกรรมในการเวียงหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นล้านปีมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยความเร็วคงที่คือ24ชั่วโมงโดยเฉลี่ยต่อรอบนะครับแล้วก็ยังสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ในความเร็วเฉลี่ยคือ365วันที่เรียกว่า1ปีนั่นนะครับน่าได้โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นเพราะว่าดาวเคราะห์โลกเสรีที่เป็นดาวแข็งมวลแข็งที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเขาเนี่ยมีพลังงานที่ถูกเติมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆถูกเติมเพิ่มอย่างพอเหมาะพอดีถูกเติมเพิ่มเข้าไปอย่างสมดุลก็เลยทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีมีพฤติกรรมที่คงที่อย่างนี้นะเช่นท่านผู้ฟังกับคนใกล้ตัวซึ่งเป็นคนที่ทั้งสองท่านคือท่านเองกับเขาล้วนรักกันเนี่ยถ้าตราบใดที่ทั้งสองคนสองฝ่ายต่างพยายามที่จะเติมความรักให้แก่กันและกันเอาไว้อุดหนุนจุนเจือกันด้วยความรักกันเอาไว้ท่านกับคนที่ท่านรักและคนที่เขารักท่านนะก็จะสามารถครองความเป็นสังคมเดียวกันหมู่เดียวกันเหล่าเดียวกันสถาบันเดียวกันหรือครองความสัมพันธ์ในการเป็นกัลยาณมิตรกันได้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ถ้าตราบใดไม่เติมความรักก็คือไม่เติมความดีงามที่จะนำพาทั้งสองฝ่ายไปสู่การสั่นสะเทือนจิตใจเบื้องลึกให้เป็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นความรักหรือเป็นความปรารถนาดีหรือความมีเมตตากรุณาหรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอะไรต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นการแสดงบทบาทพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยนะครับ
ถ้าไม่มีการเติมเต็มให้แก่กันและกันเอาไว้ยั่งอย่าไว้เรื่อยๆความรักหรือความสัมพันธ์ที่เคยมั่นคงต่อกันนั้นมันก็อาจจะต้องจืดจางร้างราถูกไหมฮะนั่นก็เป็นว่าแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจที่จะมีต่อกันในเรื่องของความรักความหวยหาอาวรอะไรความใยดีต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้ความปรารถนาดีต่อกันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเสื่อมถอยเสื่อมคลายไปถูกไหมครับมันมนุษย์เราแต่ละคนก็เหมือนกับดาวแต่ละดวงนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะสร้างความเป็นระบบเดียวกันเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะรักกันนั่นก็คือเติมพลังความรักให้แก่กันและกันด้วยการสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดขึ้นเป็นความรักให้ได้แต่มนุษย์เราเนี่ยในร่างกายคือเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเนี่ยนะครับได้ถูกติดตั้งกลไกในการผลิตพลังงานความรักที่ผมเคยเรียนผ่านทางรายการเทพทิพย์มงคลธรรมนี้เอาไว้เสมอว่าเราเรียกมันว่าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกคนเราเมื่อสั่นสะเทือนจิตใจเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยเมื่อสั่นสะเทือนจิตใจเป็นอารมณ์รู้สึกก็คือเป็นความรักความเมตตากรุณามุทิตาหรือความเป็นสภาวะจิตที่สูงส่งคือเป็นอุเบกขานั่นไงกายสังขารของเราจะมีต่อมไร้ท่อที่มันจะร่วมกันผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มนุษย์เราเรียกรวมๆกันว่าพลังจิตด้านบวกนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับไอ้พลังจิตด้านบวกที่มนุษย์เราแต่ละคนสร้างมันขึ้นมาได้ในทุกขณะจิตเนี่ยใครสร้างได้มากหรือใครสร้างได้น้อยก็ว่ากันไปนะครับในแต่ละวันในแต่เวลานะในแต่ละเวลาขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถจะเข้าถึงมันได้เนี่ยไอ้พลังอำนาจตรงนี้ครับที่มนุษย์เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมกันตั้งต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายที่ถูกกำหนดสร้างขึ้นเอาไว้บนโลกเสรีบนเนี้ยบนโลกเนี้ยครับล้วนมีหน้าที่จะต้องให้ความรักแก่กันและกันเพื่อจะมอบความรักให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องแบ่งปันให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนั่นแสดงว่าโลกของเราและทุกสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้รวมกระทั่งถึงในจักรวาลสากลที่เป็นมหาจักรวาลหรือเป็นอนันตจักรวาลที่ไหนก็ตามนะครับจะขาดแคลนซึ่งความรักไม่ได้ครับเพราะความรักเหล่านี้มันก็คือพลังงานถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์โลกของมนุษย์เสรีของเราเขาจะเรียกว่าเป็นอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเป็นอำนาจทางพลังงานที่สองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปิดมิติไว้มองไม่เห็นหรอกครับมนุษย์เราจะมองไม่เห็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กว่ามันเป็นคลื่นลักษณะไหนอย่างไรแต่มนุษย์เราก็แปลความหมายของคลื่นนั้นไปสู่เครื่องยนต์กลไกและมีหน้าจอและทำให้เห็นสมมุติว่าเป็นเส้นสมมุติเป็นลักษณะเป็นโค้งขึ้นโค้งลงหรือเส้นหยักขึ้นหยักลงอะไรต่างๆแล้วแต่จินตนาการของมนุษย์จะสร้างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าในขณะที่สองตาเปล่าเราไม่เห็นนั้นนะในสภาพของที่ว่างโล่งรอบๆตัวเราในขณะนั้นมันมีการสั่นสะเทือนมันมีการไวเบรตหรือมีไวเบรชันเกิดขึ้นนะนั่นภาษาวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นมันท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้เมื่อมนุษย์เรายอมรับว่ามนุษย์เราก็มีพลังจิตสัตว์ทั้งหลายก็มีพลังจิตและก็ต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายก็มีพลังอำนาจอยู่ในตนเองที่สามารถวัดได้ว่ามันแผ่รังสีแม่เหล็กออกมาภายนอกตัวมันเองได้ต้นไม้ต้นไร่มีรากอย่างลึกลงไปในดินใช่ไหมครับก็มีหน้าที่ให้พลังอำนาจที่เป็นพลังงานด้านบวกให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีถูกต้องไหมครับมนุษย์เราก็เหมือนกันก็เป็นคนเดินดินนะครับอยู่ติดกับดินนะไม่ใช่บินลอยอยู่บนฟ้าก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องแผ่พลังงานความรักมอบให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนี่เหมือนกันไม่ต่างกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มี4เท้า2เท้านะหรือแม้กระทั่งที่มีปีกบินมันก็ต้องหยุดบินไปเกาะอยู่บนต้นไม้ก็ร่วมกันที่จะให้ความรักแก่กันและกันแล้วก็จะส่งผ่านพลังงานความรักหนึ่งในนั้นแบ่งปันให้กับโลกท่านผู้ฟังครับสิ่งที่อธิบายมาเป็นภาษาชาวบ้านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเพื่อท่านจะได้รู้ลึกซึ้งเกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจในธรรมะปกติในเบื้องต้นว่าการมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นมันช่วยทำให้สังคมสงบสุขนะทำให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขทำให้ชีวิตมั่นคงทำให้จิตใจมีสภาวะจิตที่บริสุทธิ์นะต้องดีกันนะนั่นคือธรรมะเรารู้เพียงเท่านั้นมันคงไม่พอนะครับถึงแม้ว่าท่านรู้ว่าการรักกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมเห็นด้วยและก็ยืนยันว่าถ้าท่านเป็นผู้ใฝ่ประพฤติธรรมนั้นการหยิบยื่นความเอื้ออาทรต่อกันความรักความปรารถนาดีต่อกันอดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันเพื่อรังสรรค์สังคมนั้นให้ยั่งยืนไว้หรือให้วัฒนาสถาพรอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ทำได้ครับและเป็นประโยชน์จริงๆนั่นคือเกิดประโยชน์ในทางโลกเขาเรียกว่าเป็นการรักษาระบบ
เป็นการสร้างระบบโดยไม่ทำลายระบบโลกให้เสียสมดุลไปใช่ไหมดีกว่าฆ่าฟันกันถ้าฆ่ากันทำร้ายกันไม่ว่ามนุษย์ฆ่าสัตว์สัตว์ฆ่ามนุษย์มนุษย์ทำร้ายมนุษย์ให้เสียชีวิตตกตายไปเนี่ยมันก็เป็นการลดความสมดุลทางน้ำหนักมวลบนโลกนี้ลงไปทำให้โลกเราเสียสมดุลนะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้ถูกคำนวณเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าเป็นสัดส่วนที่ต้องสมดุลต้องลงตัวกันไม่ใช่ใครนึกอยากจะเกิดก็เกิดได้ไม่ใช่ครับและก็แน่นอนครับไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะตายก็ตายกันได้ง่ายๆหรือจะฆ่าใครให้ตายก็ทำร้ายกันง่ายๆอันนี้มันเป็นผิดกฎของธรรมะคือผิดกฎธรรมชาติหรือผิดกฎของสวรรค์ก็คือผิดศีลธรรมนั่นเองถูกต้องไหมครับมนุษย์เราจึงไม่มีสิทธิ์จะฆ่าตัวเองให้ตายหรือไม่มีสิทธิ์จะไปฆ่าใครให้ตายได้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ได้แต่ฆ่าสัตว์ได้ว่างั้นนะถามว่านั่นก็1ชีวิตเหมือนกันใช่ไหมครับนี่แหละครับคือศาสตร์แห่งความสมดุลกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องทราบว่าความรักที่เรารักกันเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงความรักได้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามประโยชน์โพธิผลในการรักษาความสงบรักษาความสมดุลสร้างความมั่นคงความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นมนุษย์เผ่าโลกเสรีนะต้องเรียกกันอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแบ่งเป็นเขตแดนแบ่งเป็นประเทศแบ่งเป็นชนชาติไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนสีผิวแบบไหนก็ตามมีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามก็ล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันเราจะต้องสร้างโลกที่ไร้พรมแดนให้ได้นั่นหมายความว่าเวลาเราคบกันแล้วเนี่ยจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขในการแบ่งแยกพวกเราออกจากกันถ้าเราไม่สร้างเงื่อนไขในการแบ่งแยกพวกเราออกจากกันนั่นแสดงว่าเราได้เข้าถึงศาสตร์แห่งความรักหรือศิลปะแห่งการรักหรือการมีศิลปะในการที่จะเป็นผู้ถูกคนอื่นเขารักอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็แสดงว่ามนุษย์เราแต่ละคนในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยสามารถบรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จิตวิญญาณของตัวเองได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่น่าเสียดายจริงๆครับเป็นความน่าเศร้ามากที่โลกของเราเดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งขีดแบ่งแดนกันแล้วก็แบ่งชนชั้นกันแบ่งสักแบ่งสีกันแบ่งสัตว์แบ่งส่วนกันแต่ว่าไม่ใช่แบ่งอย่างเป็นธรรมไม่ใช่แบ่งอย่างลงตัวนะนั้นทุกวันนี้โลกเราจึงวุ่นวายเป็นเพราะมนุษย์เราไม่รู้หน้าที่ของตัวเองไม่รู้หน้าที่ของผู้อื่นและเมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่สนใจใฝ่ที่จะรู้ด้วยการบกพร่องต่อหน้าที่จึงเกิดขึ้นและแน่นอนว่าโลกเราก็เลยหาความสันติสุขหาความสงบร่มเย็นไม่ได้จนถึงบัดนี้ไงล่ะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเข้าถึงความรักได้มากน้อยแค่ไหนล่ะครับในวันนี้

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเวลาต่อไปนี้สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ผู้สร้างทฤษฎีและกลยุทธ์ไซโคโชเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บกพร่องของมนุษย์ด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกที่ลึกซึ้งและแยบยลสำนักพิมพ์จิตจักรวาลผู้ผลิตหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติแนวอภิปรัชญาที่ทรงคุณค่าสำหรับศาสนิกชนไทยและชมรมผู้ประพฤติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นร่วมกับกลุ่มแสงสิริวัฒนาภูมิใจเสนอรายการเทพทิพย์มงคลธรรมเพื่อนำพาสันติสุขสู่มวลชนด้วยธรรมบรรยายภาคปฏิบัติโดยอาจารย์ปริญญาตันสกุลขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับโลกของเราทุกวันนี้สังคมของประเทศไทยเราเองในทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งในที่ทำงานหรือในครอบครัวของเราท่านทั้งหลายนะครับสิ่งที่เป็นยอดแห่งความปรารถนาสูงสุดที่ทุกสังคมทุกกลุ่มทุกก้อนหรือทุกองค์กรพึงปรารถนาเห็นที่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือการเป็นพวกเดียวกันหรือถ้าจะพูดให้เป็นภาษาวิชาการสักนิดหนึ่งก็อาจจะบอกว่าความเป็นหนึ่งในระบบเดียวกันที่มั่นคงลงตัวนั้นคือสิ่งที่ประสงค์สูงสุดคือยอดปรารถนาสูงสุดของทุกผู้ทุกคนในทุกๆสังคมนั่นเองครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับถ้าหากว่าสังคมใดองค์กรใดสถาบันใดแม้กระทั่งสถาบันเล็กๆอย่างในครอบครัวของเราก็ตามหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือในชุมชนในหมู่บ้านถ้าใหญ่ไปกว่านั้นก็คงจะเป็นประเทศชาติหรือใหญ่สุดๆก็คือประชาคมโลกอะไรแบบนี้นะครับถ้าผู้คนที่ต่างล้วนเป็นบุคคลสำคัญในความหมายของการเป็นสมาชิกคนสำคัญขององค์กรนั้นของสังคมนั้นหรือกลุ่มก้อนนั้นเนี่ยไม่แคร์หรือไม่แยแสกันในเรื่องของการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันแล้วความมีสันติสุขในกลุ่มก้อนนั้นสังคมนั้นก็คงเกิดขึ้นไม่ได้หรือแม้แต่คนส่วนใหญ่ของสังคมนั้นชุมชนนั้นสถาบันนั้นหรือองค์กรนั้นๆเนี่ยมีเพียงแค่บางคนเท่านั้นนะที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนไปในแนวทางของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นพวกเดียวกันกับคนอื่นขณะที่คนอื่นซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่นั้นมีจิตใจฝักใฝ่ที่จะเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นระบบเดียวกันอยู่ก็ตามสังคมนั้นก็จะหาความมีสันติสุขหาความสำเร็จในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆที่เป็นเป้าหมายรวมเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรกลุ่มก้อนหรือสถาบันนั้นนะได้คือถ้าแตกความเป็นหนึ่งเดียวกันเสียแล้วการจะสร้างความมีสันติสุขหรือประโยชน์สุขนะครับให้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องยากแล้วถามว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนที่มีความคิดอคติหรือมีความคิดที่แปลกแยกแตกต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตัวการในการที่จะทำลายความสงบสุขหรือทำลายประโยชน์สุขของส่วนรวมก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าส่วนรวมนั้นไม่สามารถบรรลุซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันได้เนี่ยขณะที่ใครบางคนก็พยายามที่จะทำตัวให้เป็นปัญหากับคนส่วนรวมกับคนส่วนใหญ่ซึ่งตัวเองแท้แล้วก็เป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งอยู่ในส่วนรวมนั้นเนี่ยถ้าคิดกันจริงๆแล้วตนเองที่เป็นคนส่วนน้อยที่มีพฤติกรรมในทางที่จะสวนทางกับความเป็นจริงของคนอื่นๆในการอยู่ร่วมกันนะตัวเองก็ไม่สามารถที่จะพบกับประโยชน์สุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้เช่นเดียวกันตรงนี้คือสิ่งที่น่าคิดสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและต้องการที่จะเป็นผู้ประพฤติธรรมกับเขาคนหนึ่งจะต้องพึงสังวรและตระหนักเอาไว้เหมือนกันความหมายที่ผมกล่าวมาทั้งหมดในวันนี้ตั้งแต่ต้นนะครับอารัมภบทอย่างนี้เพื่อต้องการจะชี้ชวนท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายว่าในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมนั้นเราจะไม่แคร์ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะเราไม่แคร์ไม่ได้คำว่าไม่แคร์ไม่ได้ในลักษณะของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมทั่วไปแม้กระทั่งในสังคมไทยของเราเองในบางหย่อมในบางหมู่เหล่าก็อาจจะมีเช่นนี้นั่นก็คือหลายคนทีเดียวมีความมุ่งมาดปรารถนาในการที่จะแสวงหาประโยชน์สุข
ให้กับตนเองและพวกตนที่เป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในขณะที่ตัวเองก็เป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของคนส่วนใหญ่ที่หลอมรวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะแทนที่ว่าเราจะสร้างความเป็นเอกภาพคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือความเป็นพวกเดียวกันเราไม่สร้างตรงนั้นแต่เราไปสร้างกลุ่มย่อยซ้อนความมีเอกภาพในกลุ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะรักษาและสรรสร้างเอกภาพในกลุ่มย่อยหรือในกลุ่มชนส่วนน้อยของตนเองที่แฝงอยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่อย่างนี้ครับมันก็จะทำให้ความมีสันติสุขหรือประโยชน์สุขที่เราเรียกว่าความสำเร็จอันสูงส่งที่กลุ่มก้อนใหญ่ๆหรือสถาบันนั้นสังคมนั้นต้องการมันก็จะทำให้ผิดพลาดไปมันก็จะทำให้ยิ่งยุ่งยากขึ้นนะคือยากเข้าไปอีกในการที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่ส่วนรวมต้องการได้มันก็จะกลายเป็นว่าเป็นความสำเร็จของคนส่วนน้อยไปตรงนี้ครับคือสิ่งที่ไม่ว่าสังคมไหนประเทศไหนสถาบันไหนองค์กรไหนหรือครอบครัวไหนก็ตามถ้าสมาชิกในสังคมบางคนเนี่ยทำตัวแตกแถวออกไปอย่างนี้มีเป้าหมายส่วนตัวแทรกซ้อนเข้ามาอย่างนี้นั่นก็เท่ากับว่ามันเป็นการบ่อนทำลายความสุขความสำเร็จที่เรียกว่าความมีสันติสุขของส่วนรวมไปอย่างน่าเสียดายและตัวเองถึงแม้จะมีดูเหมือนจะมีนะฮะดูเหมือนว่าจะมีความสำเร็จคือมีสันติสุขในกลุ่มตัวหรือพวกตัวแต่นั่นก็ไม่ใช่ความมีสันติสุขหรือการมีประโยชน์สุขที่ยั่งยืนถาวรได้เพราะว่าคนเรานั้นนะครับจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ครับคำว่าคนเรานั้นจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็หมายความว่าถ้าเราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวงบนโลกใบนี้ไม่ว่าอยู่ในหลืบไหนสังคมไหนบนโลกใบนี้ก็ตามนะครับเราจะแสวงหาความสุขและสร้างสรรค์ความสุขให้กับตัวเราเองหรือพวกตัวโดยไม่แคร์ว่าคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างหรือคนอื่นที่อยู่ในสังคมของตนเองเขาจะมีความทุกข์ความสุขหรือเปล่าเราไม่ทราบถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถจะตอบตัวเราเองได้เลยว่าหน่อยอีกไม่นานแล้วครับไอ้สิ่งแวดล้อมของเราเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขายังมีทุกข์อยู่เขาก็คงจะต้องเป็นเงื่อนไขหรือเป็นที่มาของความทุกข์ของตัวเราเองที่เป็นคนส่วนน้อยที่พบสุขอยู่วันนี้แต่เพียงลำพังนะได้อย่างแน่นอนเช่นถ้าตัวเราเองทำรวยอยู่คนเดียวขณะที่คนส่วนใหญ่นะครับที่อยู่แวดล้อมตัวเราเนี่ยยากจนอดอยากหิวโหยอย่างนี้ครับถ้าเราเป็นคนรวยเป็นข้าบดีหรือเป็นคนรวยอยู่คนเดียวในสังคมแล้วรอบบ้านของเราเป็นแต่บ้านของคนยากคนจนทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเราจะมีความสุขอยู่กับความร่ำรวยกับคฤหาสน์หลังใหญ่ของเราอย่างแท้จริงได้ไหมไอ้คนจนๆที่มันอยู่รอบๆบ้านเราเนี่ยมันคงทนไม่ได้นะครับที่จะเห็นเราเนี่ยมีความสุขมีความสำเร็จกินดีอยู่ดีอยู่แต่เพียงลำพังอยู่คนเดียวขณะที่พวกเขาอดอยากไม่มีจะกินเขาก็ต้องมาขอเรากินถ้าการขอนั้นเป็นการขอดีๆนะครับนะขอไม่มากเราก็คงจะแบ่งปันให้ได้แต่ถ้าคนส่วนใหญ่มันเป็นจำนวนเยอะครับแต่เราคนเดียวรวยอยู่เนี่ยถ้าต่างคนต่างมาขอจากเราสักคนเดียวขอเราเสียหมดเนี่ยถามว่าเราจะมีแก่จิตแก่ใจหรือจะมีปัญญาแบ่งปันให้เขาได้ไหมย่อมแบ่งปันให้เขาได้ไม่เพียงพออย่างแน่นอนนอกจากนั้นเมื่อเขาขอดีๆจากเราแล้วได้แบ่งปันไปจากเราอย่างไม่เพียงพอขณะที่เขาไม่พอคือไม่พอกินไม่พออยู่เนี่ยนะครับและเขาก็ยังช่วยตัวเองให้มีความสุขเหมือนเรายังไม่ได้การเบียดเบียนเราก็ย่อมจะต้องเกิดขึ้นการเบียดเบียนเราก็อาจจะมีหลายวิธีครับอย่างเช่นการลักขโมยการจี้ปล้นทำร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ตัวเราเองที่ดูเหมือนว่าจะมีความสุขมีความสำเร็จมีความร่ำรวยเนี่ยจะต้องเกิดทุกข์ขึ้นมาละต้องคอยระวังระวัยสมบัติของตัวเองไม่ให้ไอ้คนรอบบ้านที่มันยากจนนั้นนะเข้ามายุ่มย่ามมาลักขโมยในตอนที่เราเผลอหรือจะมาจี้ปล้นใช้อำนาจเหนือเราเพื่อจะเอาของเราไปนะครับตามความเป็นไปได้ในสังคมที่มันพึงจะมีถามว่าถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่ร่ำรวยนะและมีคนจนอยู่โดยรอบแบบนี้ครับเขาไม่มีความสุขขณะที่เราสุขอยู่คนเดียวมันก็จะทำให้เรามีความสุขลดน้อยลงไปทันทีเพราะต้องคอยหวาดคอยระแวงคอยระวังสมบัติตนเองระวังชีวิตตนเองถูกไหมล่ะครับ
ตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นคำว่าไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็คือหาความสุขใส่ตัวเองไม่ได้ขณะที่ปล่อยให้คนอื่นก็เดือดร้อนมีความทุกข์นะฮะนั้นท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมตรงเนี้ยนะครับการแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นในฐานะที่เราอยู่ร่วมกันตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องแลกกันด้วยจิตใจที่สูงส่งพอสมควรนะครับมันโบราณจึงกล่าวว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมคำว่าเป็นสัตว์สังคมแปลว่าเราจะต้องสร้างสังคมร่วมกันกับคนอื่น เราจะอยู่ตัวคนเดียวโดยไม่ใส่ใจไม่แยแสความสุขความทุกข์ของคนอื่นนะคงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ครับมันคำสอนที่บอกว่ามนุษย์เราจะไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้ก็แปลว่าเราจะมีความสุขอย่างยั่งยืนถาวรไม่ได้เลยถ้าหากว่าคนอื่นที่อยู่รอบๆข้างเรามันยังมีความทุกข์อยู่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าคนอื่นเขามีหัวใจที่แปดเปื้อนไปด้วยความทุกข์ความเศร้าความโศกทั้งหลายพวกเขาจะยิ้มออกไหมฮะยิ้มไม่ออกถูกต้องไหมครับแต่ขณะที่ตัวเราเนี่ยมีความสุขอิ่มเอิบลิงโลดใจนะครับเนี่ยเรายิ้มอย่างมีความสุขได้กับตัวเราเองได้แต่พอเราไปเจอหน้าคนที่เขาอมทุกข์อมโรคอมโศกอมเศร้าเนี่ยเขายิ้มให้กับเราไม่ได้ถามจริงๆครับเวลาเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้กับเราไม่ได้เราจะยิ้มต่อจะยิ้มให้เขาต่อไปไหวไหมก็คงไม่ได้ธรรมชาติสอนมนุษย์เราว่าถ้าเขาเคลี้ยงยิ้มมาให้เราเราจะต้องสามารถยิ้มรับตอบเขาได้แต่ถ้าหากว่าเราไปยิ้มให้เขาขณะที่หัวใจเราเบิกบานเนี่ยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยมีจิตใจที่สมสารเศร้าหมองบางทีร้องไห้อยู่ในอกเนี่ยเขาก็ยิ้มรับให้กับเราไม่ได้อย่างนี้ครับความหมายก็คือไปสวรรค์คนเดียวไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมจึงเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเราเนี่ยก็ได้เชิญชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจตนเองและในจิตใจของผู้อื่นกันมาโดยตลอดเพื่ออะไรครับเพราะว่าสังคมที่จะมีความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้นั้นทุกคนนะครับจะต้องมีคำตอบเดียวคือสร้างสันติสุขในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันสร้างสันติสุขในการทำงานร่วมกันสร้างสันติสุขในการที่จะเป็นคู่ผัวตัวเมียหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันให้ได้นั่นคือหลักการนะครับทีนี้เราถามกันต่อไปว่าจากที่คุยกันมาหลายตอนแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทั้งในจิตใจของเราและในจิตใจของเขาคนอื่นนั้นเนี่ยถามว่าเราจะสร้างได้อย่างไรครับความรักนั่นเองครับที่เราคุยกันมาตลอด เราคุยกันว่าความรักจะสามารถช่วยเหนี่ยวรั้งหรือสร้างองค์กรสร้างสังคมสร้างทีมหรือสร้างครอบครัวระหว่างเรากับมนุษย์คนอื่นๆได้อย่างสบายๆก็ไม่รู้จะให้เรียกว่าอะไรนะครับถ้าไม่เรียกว่าความรักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมของมนุษย์นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความรักเป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นความรักในลักษณะใดก็ตามที่ผมเคยกล่าวมาไว้ในรายการนี้ทั้งหมดนะหลายต่อหลายตอนที่ผ่านมาและเราก็เคยถามมาหลายครั้งแล้วว่าท่านผู้ฟังสามารถจะรักได้ให้เป็นหรือเปล่านะเป็นคนดีแต่ให้หรือท่านผู้ฟังเป็นคนได้แต่เอากันแน่ถ้าหากว่าเราเป็นคนดีแต่ให้ไม่ใช่เป็นคนที่ได้แต่เอาเนี่ยเท่ากับว่านั่นละเราเป็นคนหนึ่งละที่สามารถช่วยสร้างสังคมนี้ให้มีสันติสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างสบายๆเพราะเราบอกแล้วว่าสันติสุขนั้นก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้นจึงจะพบกับคำว่าสันติสุขนะครับท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับทีนี้คำว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหมายของมนุษย์เราก็ยังต้องตีความกันอีกนะครับการเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์เนี่ยเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมีความเป็นคนสองมิติอยู่ในตัวตนของกันและกันทั้งสิ้นครับคำว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอยู่ในตนเองขออนุญาตขยายความอีกสักครั้งสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังรายการเทพทิพย์มงคลธรรมของเรานะครับว่ามนุษย์เป็นคนสองมิติอย่างไรคำว่าสองมิติก็แปลว่าสองภาคในตัวเองนั่นเองครับคำว่าสองภาคหรือสองมิติในที่นี้ก็หมายถึงมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีภาคแรกก็คือจิตใจกับกายสังขารที่ผมรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นเอง
คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือกายสังขารที่มีจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันของเราเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนความมีชีวิตก็คือการเคลื่อนไหวได้การมีแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่เป็นตัวตนของความเป็นมนุษย์โลกเสรีนี้ในการเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเท่าแก่อะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าในภาคของกายภาพหรือในภาคของกายสังขารกับอีกมิติหนึ่งหรือภาคที่สองอันนี้เป็นภาคที่สำคัญซึ่งสองตาเปล่าของมนุษย์เราแต่ละคนนั้นไม่อาจจะมองเห็นได้นั่นก็คือภาคของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่เร้นลึกอยู่ในกายสังขารของมนุษย์แต่ละคนอีกทีหนึ่งถ้าพูดกันเป็นภาษาที่เราคุ้นชินกันก็บอกว่ามนุษย์เราแต่ละคนนั้นก็คือมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในถ้ามนุษย์แต่ละคนไม่มีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในความมีชีวิตของมนุษย์คนนั้นก็ไม่สามารถจะรักษาเอาไว้ได้หรือจะดำรงอยู่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าความเป็นคนสองมิติตรงนี้เราจึงอยากจะพูดว่าเป็นมิติของกายสังขารกับมิติของจิตวิญญาณนั่นเองโดยกายสังขารของเราก็จะต้องมีจิตใจหรือจิตปัจจุบันเป็นตัวกลางของการสั่นสะเทือนเพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมหรืออาการแสดงออกเป็นอาการกระทำใดๆก็ตามนะและในขณะเดียวกันเราก็จะต้องสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของเราให้ได้เพื่อการแสดงออกและการกระทำในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่มิติทางกายสังขารที่เราสามารถจะสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้แต่ว่ามันจะเป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมเป็นการแสดงออกและเป็นการกระทำในมิติทางพลังงานเนาะซึ่งสองตาเปล่าของมนุษย์เราถูกปกปิดมิติไว้ไม่ให้มองเห็นได้แต่คำว่ามองไม่ให้มองเห็นได้ไม่ได้หมายความว่าอาการทางจิตใจของเราหรือจิตวิญญาณของเราเมื่อสั่นสะเทือนเคลื่อนไหนแล้วมันจะไม่มีผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนมันจะไม่เกิดการกระทำหรือเกิดอาการทางจิตใดๆขึ้นมานั่นไม่ใช่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับในพฤติกรรมทางจิตของมนุษย์เราเมื่อสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นเป็นรักโลภโกรธหลงต่อผู้ใดต่อสิ่งใดอาการทางจิตหรือพฤติกรรมทางจิตที่เป็นมายาในมิติของจิตเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านผู้ฟังซึ่งเป็นมนุษย์ทั่วๆไปนะครับที่ใช้สองตาเนื้อหรืออายตนะหยาบๆภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นนั้นก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะถูกปิดมิติเอาไว้เท่านั้นเองท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพูดกันว่ามนุษย์เราเป็นคน2มิตินั่นก็แปลว่าพฤติกรรมใดๆก็ตามที่จะนำพวกเราไปสู่การเป็น1เดียวกันนั้นมันจึงมี2มิติคือ2ภาคและหน้าที่ของมนุษย์เรานั้นจะต้องทำให้มันสมดุลแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าต้องทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใน2ภาคหรือใน2มิตินี้ที่สมดุลกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายอาจจะต้องใช้จินตนาการฟังที่ผมกล่าวถึงควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้มิติทางกายสังขารคือใช้ตาหูจมูกลิ้นหรือกายนะสัมผัสเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถรับรู้ในสิ่งที่ผมจะกล่าวถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นจริงๆในมิติทางจิตของท่านได้จึงต้องใช้จินตนาการเอานะครับก็อยากจะเรียกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับในสังคมมนุษย์เราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทั้งกายสังขารและทางจิตวิญญาณนั่นเองโดยความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันทางกายสังขารก็คือจะต้องมีจิตปัจจุบันหรือจิตหยาบเนี่ยนะครับรู้เห็นเป็นใจในการที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยก็อย่างที่เราเรียกว่ารักนั่นแหละครับและในขณะเดียวกันจิตวิญญาณของเราก็จะต้องสั่นสะเทือนไปในทางที่เรียกว่าความรักเหมือนกันเพื่อที่จะอะไรล่ะครับเพื่อที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญาณด้วยนี่คือ2ภาคหรือ2มิติที่มันจะเกิดขึ้นให้สมดุลกันแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ประพฤติธรรมที่รักครับในความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่บนโลกใบนี้ในทุกเสี้ยวของสังคมการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันบนโลกมนุษย์หรือในสังคมนี้ก็ตามส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะมองข้ามมิติทางจิตวิญญาณหรือมิติของจิตใจที่แท้จริงกันไปแต่จะไปมองแค่จิตหยาบหรือจิตปัจจุบันกับเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เรียกว่ากายสังขารเท่านั้นที่จะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเช่น สมมติว่าท่านผู้ฟังเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตาม
ไปมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามในการที่จะเป็นคู่ผัวตัวเมียกันหรือจะเป็นกิ๊กเป็นแฟนกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่ามีความชื่นชมในความหล่อความสวยความรวยความเท่ของกันและกันนะคือชอบว่างั้นเถอะนะแต่ว่าไม่ได้รักนะในความหมายตรงนี้นะไปชอบแหมก็พึงอกพึงใจกันก็เลยคบกันไปแล้วก็กลายมาเป็นคู่ตุนางานกันแล้วก็มีอะไรอะไรทางกายที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มาสร้างครอบครัวด้วยกันท่านผู้ฟังครับความหมายตรงนี้หมายความว่าคนสองคนเนี่ยที่จะมาครองรักกันเนี่ยจะมาสร้างสังคมเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นไปตามแบบที่ผมว่าเนี่ยแปลว่าได้ใช้แค่จิตปัจจุบันหรือจิตหยาบที่มองเห็นความสวยความรวยเนื้อความหล่อความเก๋ความเท่ของกันและกันเท่านั้นและเอาตรงนั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนสองคนนั้นเขาสามัคคีที่จะมาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเอาประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากกันและกันมาเป็นตัวตั้งเช่นถ้าฉันสวยนะเธอมองเห็นความสวยฉันเธอก็อยากจะเป็นแฟนอยากจะเป็นกิ๊กอยากมาเป็นสามีฉันแต่ขณะเดียวกันเธอหล่อเธอรวยเหมือนกันฉันเองก็เลยชอบใจเธอเพราะว่าฉันพอใจในความหล่อในความรวยของเธอตรงนี้ไม่ใช่ความรักถูกต้องไหมครับแต่มันเป็นความพึงพอใจหรือมัน

เป็นผู้ที่สูงส่งอะไรแบบนี้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักด้วยจิตใจท่านผู้พุทธธรรมจิรักครับมันถ้าเราจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมเพียงแค่ใช้หลักการอย่างนี้เห็นทีจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นไปได้จะต้องเป็นเช่นไรตอนต่อไปเราจะมาเล่าสู่กันฟังดีไหมครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาของรายการเทพทิพย์มงคลธรรมแล้วกลุ่มแสงสิริวัฒนาขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติสนับสนุนรายการนี้เพื่อสร้างวิถีแห่งสันติสุขสู่มวลชนบนคลื่นวิทยุโปรดกรุณาแจ้งผลการรับฟังได้ที่โทรศัพท์025123176 025123176ท่านจะติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ